0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยี่ยมยามยูนิเทลวิสาหกิจสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพโครงการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจลาวเวียดนามสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบโตเอาใจใส่แก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้องค์การปกครองเมืองปากซองแขวงจำปาสักสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องพร้อมกันสุมใส่ซ่อมแปลงเส้นทางเทศบาลเมืองจีนอินโดนีเซียใจใส่แก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้องค์การปกครองเมืองปากซองแขวงจำปาสักสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องพร้อมกันสุมใส่ซ่อมแปลงเส้นทางเทศบาลเมืองจีนอินโดนีเซียร่วมกันประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะจ่ายเงินครั้งเดียวจำนวน90ดอลลาร์ในโครงการประกันสุขภาพซึ่งมีหลายกว่า20ล้านคนสุดท้ายของรายการท่านจะได้รับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์กองทัพประชาชนลาวที่ใส่หัวเรื่องว่าวันประกาศเอกราช12ตุลาแม่นวันที่มีความหมายสำคัญที่สุดทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่9ตุลานี้ยูนคอนหลงยุงจันทร์ทานเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมด้วยกับน้ำผักรัฐเวียดนามและลาวได้เยี่ยมยามบริษัทสตาร์โทรคมจำกัดหรือยูนิเทลซึ่งเป็นวิสาหกิจสั้นนำด้านโทรคมและเทคโนโลยีดิจิตอลอยู่ลาวการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความสำคัญของยูนิเทลในฐานะสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและการร่วมมือพิเศษระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามท่านเลมิงฮึ่งได้แสดงความสมเสยตีราคาสูงต่อผลงานของยูนิเทลตลอดระยะหลายกว่า17ปีที่ดำเนินธุรกิจอยู่ลาวจากวิสาหกิจโทรคมยูนิเทลได้พัฒนากลายเป็นผู้บริหารบริการโทรคมและเทคโนโลยีดิจิตอลสั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมการหันเปลี่ยนดิจิตอลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลาวพร้อมทั้งเน้นว่าความสำเร็จของยูนิเทลบ่ได้วัดแทกเพียงแต่ผลการประกอบทางธุรกิจแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการลงทุนที่เคียงคู่กับการพัฒนาประเทศและประชาชนลาวการดำเนินธุรกิจของยูนิเทลได้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างการสร้างผลงานสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจกับการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นหลักฐานสำคัญของมิตรภาพและการร่วมมืออันมั่นคงระหว่างสองประเทศสำหรับทิศทางแผนการในตัวหน้าท่านเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ชี้นำให้ยูนิเทลสืบต่อดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลยืนยงและปฏิบัติตามกฎหมายของลาวอย่างเคร่งครัดสร้างผลประกอบการที่ดีและเพิ่มการประกอบส่วนเข้างบประมาณแห่งรัฐพร้อมทั้งผูกพันการเติบโตของบริษัทเข้ากับการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อบทบาทผู้บุกเบิกในการสร้างรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอลเร่งส่งเสริมนวัตกรรมและนำใช้เทคโนโลยีใหม่เช่นการเงินดิจิตอลและแพลตฟอร์มบริการดิจิตอลเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ประชาชนวิสาหกิจและรัฐบาลลาวอีกด้านหนึ่งท่านได้เน้นนักให้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยให้ยูนิเทลสืบต่อฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรลาวให้สามารถรับผิดชอบเวียกงานวิชาการและตำแหน่งการบริหารที่สำคัญได้หลายขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นต้องสืบต่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยเคียงคู่กับชุมชนส่งเสริมการศึกษาสุขภาพและช่วยเหลือประชาชนในเขตห่างไกลโซกลีกและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทานเสื่อมันว่าด้วยพื้นฐานการพัฒนาหลายกว่า17ปีและการสนับสนุนจากภาครัฐกองทัพและประชาชนของทั้งสองประเทศเวียดนามลาวยูนิเทลจะสืบต่อเติบโตอย่างเข้มแข็งและกลายเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีดิจิตอลสั้นนำพร้อมเป็นแบบอย่างอันโดดเด่นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจลาวเวียดนามในโอกาสนี้พลโทตาวดึกถังประธานและผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มบริษัทเวียดเทลได้กล่าวขอบใจต่อนายกรัฐมนตรีเวียดนามที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมยามยูนิเทลพร้อมทั้งให้ทิศซี่น้ำอันสำคัญเวียดเทลและยูนิเทลจะหับเอาทิศซี่น้ำดังกล่าว ไปปฏิบัติอย่างจริงจังครบถ้วนเพื่อยกสูงบทบาทของยูนิเทลให้เป็นทั้งวิสาหกิจที่ประสบผลสำเร็จและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการหันเปลี่ยนดิจิตอลของลาวว
0: ันที่9ตุลานี้พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ต้อนรับพลเอกเรืองตามกวางกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่8หาวันที่9ตุลานี้พลโทวันทองกองมณีได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะผู้แทนขั้นสูงกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามในโอกาสที่ติดตามคณะนายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการสืบโตเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพพิเศษที่มีมาแต่ดนนานให้เกิดดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวยังได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันความสงบในระยะปี2026ให้ฮู้เป็นต้นได้สุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมปัญหาค้าขายยาเสพติดการกวดล้างกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์พิเศษการเดินทางมาครั้งนี้กระทรวงป้องกันความสงบของลาวและเวียดนามยังได้จัดพิธีมอบหาบระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวดิจิตอลอยู่ลาวซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลก็คือกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามให้การช่วยเหลือในระยะผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามได้ผ่านขยายแผนจัดตั้งปฏิบัติสัญญาร่วมมือประจำปี2026สำเร็จโดยพื้นฐานและจะสืบโตจัดตั้งปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายส่งฝ่ายได้ร่วมมือในของเขตป้องกันความสงบทางด้านการเมืองการประสานสมทบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ผัวพันเทิงความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมของสองประเทศการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเวียกงานวิสาสะเพาะเห็นว่ามีผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่งกำลังป้องกันความสงบลาวเวียดนามสามารถหับประกันความสงบความปลอดภัยสร้างเงินไขสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้นับมือสูงขึ้นประกอบส่วนในการสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติโอกาสนี้พลเอกเรืองตามกวางได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทางแสดงความหมายมั่นที่จะให้การช่วยเหลือแก่กระทรวงป้องกันความสงบลาวบ่ว่าจะเป็นโครงเขตป้องกันความสงบทางด้านการเมืองต้านสกัดกั้นปัญหายาเสพติดร่วมมือด้านเวียกงานก่อสร้างกำลังและด้านภารกิจการเทคนิคโดยจะช่วยติดตามฝึกอบรมเวียกงานเทคนิคในการคุ้มครองระบบสมโนครัวและบัตรประจำตัวที่หากติดตั้งสำเร็จจนกว่าวิชาการลาวจะมีความสำนาญสืบต่อบรรดาโครงการที่ให้การช่วยเหลือแก่ลาวให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว
1: ้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินการก่อนได้รับการหันเปลี่ยนที่ดินให้ได้อย่างขาดตัวคุ้มครองการขุดค้นไม้จากโครงการที่ได้รับอนุญาตในเขตป่าไม้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติท่านวิเลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ2026และทิศทางแผนการปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จัดขึ้นในระหว่างวันที่5หา11ตุลานี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิ่งจันทร์ให้ฮู้ว่าให้สืบต่อฟื้นฟูป่าปลูกป่าทดแทนของโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุญาตผ่านมาให้ได้ตามจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการรวมทั้งมีวิธีการและมาตรการเฮ็ดให้การพกห่มป่าไม้บรรลุตามแผนการได้เอาใจใส่ติดตามกวดกาแก้ไขปัญหาผลกระทบของโครงการขุดค้นโบแฮการขนส่งแฮธาตุโครงการปลูกพืชกสิกรรมและโครงการอื่นๆโดยเฉพาะการปล่อยน้ำเปื้อนการดำรับน้ำเปื้อนการนำใส่สารเคมีเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะบรรดาโครงการโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
2: เอาใจใส่แก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินก่อนได้รับการหันเปลี่ยนที่ดินให้ได้อย่างขาดตัว คุ้มครองพืชผลไม้จากโครงการที่ได้รับอนุญาตในเขตป่าไม้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและฟื้นฟูป่าปลูกป่าทดแทนของโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุญาตผ่านมาให้ได้ตามจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการรวมทั้งมีวิธีการมาตรการเฮ็ดให้การควบคุมป่าไม้บรรลุตามแผนการเอาใจใส่คุ้มครองติดตามกวดกล้าและแก้ไขปัญหาผลกระทบของโครงการพืชผลบ่อแห่การขนส่งแห่งชาติโครงการปลูกพืชกสิกรรมโครงการอื่นโดยเฉพาะการปล่อยน้ำเปื้อนการบำบัดน้ำเปื้อนการนำใส่สารเคมีเกินมาตรฐานโดยเฉพาะบรรดาโครงการโครงงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสุ่มใส่การอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการเข้าถึงตลาดและการขนส่งให้สะดวกว่องไวทันสมัยเพิ่มทวีการติดตามกฎกาสกัดกั้นการค้านอกระบบกำหนดคงสร้างราคาและอัตราเสถียรภาพของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการผลิตและการดำรงชีวิตเป็นต้นเสบียงอาหารน้ำมันเสื่อไปและปัจจัยการผลิตภายใน
1: ท่านวิเลวงวุฒาคำให้ฮู้เตือนว่าให้สืบตัวเอาใจใส่ขยายสถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือและสายส่งโทรคมนาคมสายใหญ่ในขอบเขตตัวประเทศให้สำเร็จเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่เวียกงานการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อสร้างความรับรู้ให้แก่สังคมอย่างกว้างขวางสุขยุ่งและที่ตามกวดกาบรรดาบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมปรับปรุงขยายยกระดับคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ควบคุมและมีเสถียรภาพทั่วประเทศพร้อมทั้งกวดกาการกำหนดราคาให้สมเหตุสมผล
0: ปัจจุบันองค์การปกครองเมืองปากซองแขวงจำปาสักสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องพร้อมกันสุมใส่สมแปลงและแก้ไขเส้นทางแต่เทศบาลเมืองหาตาแสงอุดมสินยาวประมาณ20กิโลเมตรท่านคำโคตรมื่นหลวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากซองแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับการซ่อมแปลงเส้นทางที่เปเพครั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมซึ่งคณะกรรมการปกครองเมืองได้ปลุกระดมทุนฮอนจากหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าทางภาครัฐและเอกชนภายในตาแสงก็คือเมืองปากซองท่านคำขอดมื่นหลวงให้ฮู้ตื่มว่าองค์การปกครองเมืองปากซองยังได้เคลื่อนไหวติดตามซ่อมแปลงเส้นทางอยู่ภายในตาแสงอีตูเริ่มแต่ทางแยกที่16แต่บ้านลัก36หาบ้านห้วยเจียดคดใหญ่ห้วยเต่าหนองบอนสมสนุกและบ้านใหม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากระยะผ่านมาได้รับผลกระทบจากพายุพัดผ่านเฮ็ดให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเส้นทางเปเพเสียหายนักบางจุดเป็นบวกเป็นขุมเลิกพร้อมทางเรียกร้องให้นักธุรกิจผู้ประกอบการได้สุ่มใส่ช่วยกันปรับปรุงยกระดับเส้นทางดังกล่าวให้ไปมาสะดวกสบายต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ความกดดันสูงของอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมยุเขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งจะเห็นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับความหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคเติมอีกภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นและยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับซาวชนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 18-30 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและตกในระดับปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ชนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 17-34 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับซาวชนฮอยอุณหภูมิในระหว่าง26-33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกในระดับปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ชนฮอยอุณหภูมิในระหว่าง21-34องศาสำหรับแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับซาวชนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง15-30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่น หน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง21หา34องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ3ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง15 26องศาสุภพรพรสมัยรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศอินโดนีเซียเกี่ยมจะเปิดกว้างการร่วมมือกับจีนในขงเขตการศึกษาขั้นสูงและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อเร่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่และร่วมกันดำรงสร้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในกองประชุมเวทีปรึกษาหรือการร่วมมือการศึกษาขั้นสูงและอุตสาหกรรมจีนอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ปี2026เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยและสถาบันการค้นคว้าของอินโดนีเซียจะลงเลือกการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูงของจีนคงเขตการร่วมมือรวมมีการค้นคว้าการร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและนักวิชาการการพัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งโครงการค้นคว้าด้านการศึกษา
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อบดลมานี้ท่านดูนันทามประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะจ่ายเงินครั้งเดียวจำนวน90ดอลลาร์ให้แก่ลงทะเบียนในโครงการประกันสุขภาพ Medicare ซึ่งมีหลายกว่า20ล้านคนเพื่อช่วยสดเสยค่าเบี้ยประกันสุขภาพรายเดือนทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแจ้งให้ฮู้ว่าผู้อายุสูงที่มีสิทธิ์ส่วนใหญ่จะได้รับเงินดังกล่าวผ่านการโอนเข้าบัญชีโดยตรงในระยะต้นเดือนตุลานี้ส่วนผู้ที่บ่ได้ลงทะเบียนรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีจะได้รับเสกส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ลงทะเบียนไว้กับโครงการ Medicare การประกาศดังกล่าวมีขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนพฤศจิกปีนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งเอาเสียงส่วนรายในสภาต่ำปัจจุบันพรรคริพับลิกันญาติได้คะแนนในสภาผู้แทนประชาชนและสภาสูงในอัตราส่วนที่บ่หลายมาตรการจ่ายเงินในครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการด้านการเงินหลายรายการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ประกาศก่อนการเลือกตั้งในขณะที่ชาวสหรัฐอเมริกาพวงประเสริฐกับค่าครองชีพและราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งเสื่อมโยมกับสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกับอิหร่านต่อไปเชิญท่านรับฟังบทเสนอของหนังสือพิมพ์กองทัพประชาชนลาวที่ใส่หัวเรื่องว่าวันประกาศเอกราช12ตุลาแม่นวันที่มีความหมายสำคัญที่สุดทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮา
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนหน้านี้หลาย10ปีคือวันที่12ตุลา1945ได้โฮมซุมนุมใหญ่อยู่เวียงจันทร์เพื่อประกาศเอกราชของชาติลาวเฮาเป็นขั้งทำอิฐจากแอกปกครองของพวกลาเมืองขึ้นและพวกคงหารต่างชาติวันดังกล่าวนั้นได้เป็นขีดหมายแห่งศาสนาของการต่อสู้อันพิลาอาจหารด้วยความสามัคคีและเสียสละอันใหญ่หลวงของกองทัพและประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวของพวกเขาในท้ายศตวรรษที่19พวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งได้เข้ามาหุกคานและยึดครองเอาประเทศเฮาเป็นหัวเมืองขึ้นประเทศลาวได้สูญเสียเอกราชประชาชนลาวขาดอิสรภาพกลายเป็นค่อยค่าของต่างชาติแต่ด้วยมูลเสื้อบ่ยอมจำนนประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้ลุกฮือขึ้นต้านพวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งอย่างเนืองนิดเลียนติดตั้งแต่มืดทำอิฐพวกเขาได้เข้ามาฮอดประเทศลาวพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งได้เพิ่มทวีการยึดครองและปลุกระดมหลายขึ้นเท่าใดการต่อสู้ของประชาชนลาวบรรดาเผ่ายิ่งเปิดกว้างออกไปทั่วทุกแห่งหนในขอบเขตตัวประเทศถึงว่าการต่อสู้ในระยะนั้นบ่ได้มีพรรคนำพาขาดอาวุธยุทโธปกรณ์อันจำเป็นและถูกปราบปรามอย่างให้แห้งป่าเถื่อนกว่าตามแต่ก็ได้เฮ็ดให้พวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งต้องได้สะท้านย่านกลัวและถูกดับศูนย์เป็นจำนวนบ่น้อยอันสำคัญที่สุดแม้นได้แสดงให้พวกเขาเห็น คนลาวมีน้ำใจฮักชาติอันสูงส่งและยอมตายดีกว่าเป็นค่อยฆ่าของชาติอื่นภายหลังมหาการปฏิวัติเดือนตุลาปี1917ได้หับไสสนะสหภาพโซเวียตได้เกิดเป็นลัทธิสังคมนิยมซึ่งเป็นลัทธิอิฐของโลกและภายหลังที่ประธานโฮจิมินห์ได้ค้นพบสัจธรรมที่ว่าอยากกู้ชาติและปลดปล่อยชาติมันบ่มีเส้นทางอื่นใดนอกจากเส้นทางของการปฏิวัติกรรมสีบขบวนการปฏิวัติของอินโดจีนติดพันกับขบวนการปฏิวัติโลกได้เติบใหญ่ขึ้นอย่างไวหวาปี1930พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้กำเนิดเกิดขึ้นเหตุให้การต่อสู้ของประชาชนบรรดาประเทศในอินโดจีนมีแนวทางและมียุทธศาสตร์อย่างจะแจ้งการต่อสู้ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ด้วยคุณภาพอันใหม่ภายใต้การนำพาซี่นำขององค์คณะพรรคแคว้นลาวบรรดานักฮบคอมมิวนิสต์หุ่นทำอิฐของลาวได้เอาตัวปะปนเข้ากับประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ฮากฐานและได้ดำเนินการโฆษณาขวนขวายจัดตั้งฮากฐานปฏิวัติขึ้นแบบปิดลับอยู่หลายบอนเป็นต้นอยู่บ่อแฮโฮงจักโฮงงานในโฮงเฮียนในตัวเมืองในชนบทค่ายทหารได้เต้าโฮมและจัดตั้งนำพาประชาชนบรรดาสั้นขนลุกขึ้นต่อสู้ต้านกับพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งอย่างพิลาอาถานเนืองนิดเลียนติดและนับมือเติบใหญ่ขยายตัวกว้างออกไปในทั่วประเทศในขณะเดียวกันนั้นการจัดตั้งนำพาซี่นำก็มีลักษณะรวมศูนย์เป็นเอกภาพมียุทธวิธีที่คงแคล่วมียุทธศาสตร์อันจะแจ้งและได้มีแกนนำที่เฉลียวฉลาดเข้มแข็งเมื่อโอกาสได้มาถึงในปี1945ที่กองทัพแดงโซเวียตได้พ่ายแพ้พวกฟาสซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ส่วนยูเวียดนามการปฏิวัติเดือนสิงหาได้รับไสยชนะและสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามขึ้นในวันที่2กันยายน1945พรรคเขาได้เด็ดเดียวนำพาประชาชนลาวเฮาลุกฮือขึ้นยึดอำนาจการปกครองในทั่วประเทศจากกำมือพวกขุนศึกญี่ปุ่นและพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งขบวนการยึดอำนาจอยู่เวียงจันทน์ได้เริ่มจากขบวนการต่อสู้ของกรรมกรและต่อมาในวันที่13สิงหาคม1945จึงได้มีการห่มสุมนุมใหญ่ที่มีคนเข้าหัวหมื่นกว่าคนโดยมีตัวแทนของกำลังปฏิวัติเป็นแกนสารนำพาและปลุกระดมมวลชนสามัคคีกันเด็ดเดียวต่อสู้กอบกู้เอาเอกราชและอิสรภาพอันแท้จริงมาให้ประเทศชาติจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นขบวนการยึดอำนาจได้แผ่ลามไปในหลายแขวงเป็นต้นอยู่แขวงสวรรณเขตในวันที่30สิงหาอยู่ท่าแขกในวันที่1กันยาอยู่ซำเหนือแต่วันที่26สิงหามาถึงต้นเดือนตุลาและอยู่แขวงอื่นๆได้สร้างเงื่อนไขให้แก่การลุกฮือขึ้นยึดอำนาจจากพวกลาเมืองขึ้นและประกาศเอกราชแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ในวันที่12ตุลา1945นับจากนั้นมาวันที่12ตุลา1945จึงได้กลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาย้อนว่าแม้นมื้อที่มีการโฮมสุมนุมที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ในปัจจุบันซึ่งมีมวลชนเข้าร่วม 20,000 กว่าคนในนี้มีรัฐบาลลาวอิสระได้เป็นตัวแทนให้แก่วงคณะญาติแห่งชาติประกาศความเป็นเอกราชของประเทศลาวต่อสาวโลกจางเป็นทางการประกาศโฮมแผ่นดินลาวเป็นเอกภาพพร้อมเดียวกันนั้นได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองลบล้างทุกๆสัญญาที่ลาวได้เซ็นกับฝรั่งพร้อมเดียวกันนั้นได้ประกาศใส่รัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐประกาศใส่ทงชาติลาวในปัจจุบันประกาศแต่งตั้งคณะรัฐบาลลาวสัวขาวซึ่งมีเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและต่อมายังได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีกด้วยการประกาศเอกราชในวันที่12ตุลา1945ได้เฮ็ดให้ชาวโลกได้รับรู้เกี่ยวกับความเป็นชาติลาวของพวกเขาครับฮู้อธิปไตยและเขตน้ำแดนดินของลาวพร้อมเดียวกันนั้น ก็รับรู้รัฐบาลชั่วคราวของลาวและรับรู้ว่าชาติลาวคนลาวเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหนือชาติอื่นๆในโลกและอยากมีอิสรภาพเป็นเจ้าของสตากรรมของตนเองและอยากมีการพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่ดีกินดีและความเจริญวัฒนาย้อนแนวนั้นพวกเขาจึงถือเอาวันประกาศเอกราชวันที่12ตุลา1945เป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติเป็นวันแห่งความเอกอ้างทนงใจต่อความอาจสารสานใสในการต่อสู้บนจิตใจยอมตายดีกว่าเป็นค่อยค่าตายเพื่อเอกราชดีกว่าอยู่ใต้เอกปกครองของต่างชาติจากนั้นมาน้ำใจวันที่12ตุลาจึงได้กลายเป็นมูลเสื้อแห่งการต่อสู้มีไซของคนลาวผู้หักชาติภายใต้การนำพักของพรรคสามารถปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975การประกาศประเทศลาวเป็นเอกราชเป็นไสยชนะที่มีความหมายประวัติศาสตร์อันสำคัญที่สุดซึ่งประธานไกสวนพรหมวิหารได้ตีราคาว่านี่เป็นเถื่อทำอิฐที่ประชาชนเฮาได้กลายเป็นเจ้าของประเทศชาติและสถาบันครองตนเองภายหลังห้อยกว่าปีที่มีชีวิตอยู่ภายใต้แอกแห่งการเป็นค่อยค่าและประเทศชาติถูกตัดแบ่งไสยชนะดังกล่าวนั้นได้เปิดซากให้แก้สังกัดใหม่สังกัดที่ประชาชนลาวเฮาได้รับการปลุกระดมและตื่นตัวเข้าร่วมการต่อต้านเอาเป็นเอาตายกับศัตรูเพื่อกอบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองพร้อมกันนี้ก็ยังเป็นการไขสังกัดใหม่ให้แก้สายพัวพันพิเศษระหว่างลาวเวียดนามสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเป้าหมายของทั้งสองชาติท่านผู้ฟังที่หักแพงไสยชนะดังกล่าวนั้นเป็นไสยชนะแห่งการนำพาอันถูกต้องสลัดสงสัยของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนแม่นมากผลแห่งการเสริมขยายมูลเสื้อหักชาติอันเด็ดเดี่ยวต่อสู้บ่ยอมจำนนน้ำใจสามัคคีอันแน่นแกนของประชาชนลาวทั้งชาติเข้าในการต่อสู้กอบกู้เอกราชแห่งชาติแม่นไสยชนะแห่งความสามัคคีต่อสู้ของประชาชนทั้ง3ประเทศอินโดจีนจากไสยชนะดังกล่าวได้เฮ็ดให้พรรคและประชาชนลาวมีประสบการณ์หลายอย่างสร้างให้พรรคมีกำลังปฏิวัติใหม่มีท่วงท่าใหม่และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อไสยชนะในการต่อสู้ต้านพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งที่กลับคืนมาหุกคานลาวเถื่อใหม่และต้านการแทรกแซงของพวกจักรพรรดิอเมริกา
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแม่นบทเสนอของหนังสือพิมพ์กองทัพประชาชนลาวที่ใส่หัวเรื่องว่าวันประกาศเอกราช12ตุลาแม่นวันที่มีความหมายสำคัญที่สุดทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการข่าวผู้แทนประชาชนมื้อนี้อยู่กับข้าพเจ้าวรรณาลินสุรีวงศ์ศักดิ์อยู่ในระยะดำเนินกล่องประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบดำเนินมาแต่วันที่5จนถึงวันที่21ตุลาคม2026ต่อไปจะให้ท่านรับฟังข่าวที่มีหัวข้อข่าวดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบรับรองเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้ไขขึ้นย่างเป็นทางการในต้นเช้าวันที่5ตุลาที่ผ่านมานี้ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านนังสุนทรไสยจักรเลขาธิการส่วนกลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีท่านธงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศบรรดาท่านการนำขันสูงและอดีตการนำขันสูงของพรรครัฐนายกรัฐมนตรีและบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติจาก18เขตเลือกตั้งทั่วประเทศผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐศูนย์กลางแนวราวสังสาสสหพันธ์นักหบเก่าองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางบรรดาท่านทูตานุทูตผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งสากลประจำโซโปโปลาวและบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตั้งหน้าสถาบันการศึกษาหัวหน่วยธุรกิจและแขกถือเชิญภายหลังท่านนางสุนทรไสยจักรได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดกล่องประชุมอย่างเป็นทางการท่านก่องแก้วไสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติได้อ่านหนังสือเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานเงื่อนไขและเป้าหมายที่จะเลือกตั้งเป็นประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีพร้อมนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบคำเห็นและลงคะแนนเสียงรับรองเอาท่านสวนไซศรีพันโดนเป็นประธานสภาแห่งชาติและท่านเสลิมไซกรมสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสองท่านได้ขึ้นก้าวรับหน้าที่อย่างเป็นทางการโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะสุ่มทุกสติปัญญาเหื่อแหงและความรู้ความสามารถเข้าในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบสูงจากนั้นกองประชุมภายใต้การเป็นประธานของท่านสวนไซศรีพันโดนได้รับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027จากท่านนายกรัฐมนตรีเสลิมไซกรมสิทธิ์และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดเกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้จากท่านพลโทวันทองกงมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านวีไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้ประกอบคำเห็นต่อส่งบทรายงานหลังจากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจ่อจิ้มทั้งให้ทิศซีนำในการค้นคว้าประกอบคำเห็นบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้พร้อมกันสุ่มใส่ค้นคว้าและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานดังกล่าวกองประชุมสมัยสามัญครั้งนี้จะได้ดำเนินไปจนถึงวันที่21ตุลาคม2026ซึ่งตลอดระยะดำเนินกองประชุมห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกองจากประชาชนที่มีความสนใจส่งไปยังกองประชุมครั้งนี้โดยผ่านสายด่วนหมายเลข156แต่นี้จนถึงวันที่21ตุลาคม2026ในมงรัฐการท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนต่อไปทางรายการจะให้ท่านรับฟังสุนทรพจน์เปิดกล่องประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในครั้งวันที่5ตุลาที่ผ่านมาจากท่านนางสุนทรไสยจักร
1: กล่องประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาครัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติรวมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และมติกองประชุมครบคณะสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12หากก็สำเร็จลงใน 2-3 วันที่ผ่านมาตลอดระยะเกือบ10เดือนในปี2026ถึงว่าสภาพการแวดล้อมของพรรคพื้นและสากลมีการผันแปรอย่างสับสนว่องไวสลับซับซ้อนคาดคะเนได้ยากซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อบรรดาประเทศในโลกรวมทั้งประเทศของพวกเราบวกกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินภัยธรรมชาติที่หายแหงอยู่หลายแขวงต่างๆของสปป.ลาวในปีนี้ที่ได้ส่งผลกระทบโดยกงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อการดำรงชีวิตของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจรวมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าแต่สภาแห่งชาติเดี๋ยวจะใส่เคลื่อนไหวเวียกงานตามพระราชบทบาทสิทธิและหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายด้วยการเอาใจใส่ประสานสมทบเวียกงานอย่างใกล้ชิดและมีความเป็นเอกภาพสูงระหว่างสภาแห่งชาติรัฐบาลองค์การกวดกายแห่งรัฐองค์การกวดสอบแห่งรัฐศาลประชาชนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการร่วมมืออย่างกว้างขวางของประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเห็นให้การผันขยายแนวทางนโยบายของพรรคได้ก้าวสู่ลวงลึกได้มีการจัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10รับรองอวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรัฐบาลได้ค้นคว้าเสนอบรรดามาตรการแก้ไขข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังกว่าเก่าเห็นให้ประเทศเราสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจของประเทศเราสืบต่อมีการพัฒนาในทางบวกบรรดาคาดหมายทางด้านเศรษฐกิจสังคมสามารถบรรลุได้ตามแผนการและคาดหมายเป็นส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งกับปฏิบัติได้เลื่อนแผนการเหตุให้ประเทศเฮาสืบโตมีการพัฒนาตามทิศประชาชนทั้งมีประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีประชาธิปไตยสามัคคีปองดองยุติธรรมและศรีวิไลอันได้เห็นให้บทบาทของประเทศเฮาได้รับการยกสูงพ้นเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10จะได้พิจารณารับรองเอาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติดังนี้1. พิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรขั้นสูงของสภาแห่งชาติและของรัฐบาล 2. พิจารณารับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และแผนการทิศทางในปี2027 3. พิจารณาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ 4. พิจารณารับรองบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐ 5. พิจารณารับรองบทรายงานขององค์การกวดกายแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027 6. พิจารณารับรองบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027 7. พิจารณารับรองบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทาง2027 8. พิจารณารับรองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปฏิบัติแผนการในปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหว2027 9. พิจารณารับรองเอากฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้มีกฎหมายสร้างใหม่1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยการปกครองการปกป้องเงินฝาก7กฎหมายฉบับปรับปรุงมีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกันอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลนอกนั้นกองประชุมครั้งนี้ยังจะได้รับฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลพรรคส่วนเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งต่อคำซักถามของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10เป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญหลายเพราะจะได้มีการพิจารณาและตกลงปัญหาพื้นฐานสำคัญของชาติดังที่ข้าพเจ้าได้รายงานไปข้างถึงฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุ่มทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็นอย่างมีประชาธิปไตยรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงรับรองเอาบรรดาเนื้อในที่จะนำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุขั้นหมายที่วางไว้เรียกร้องให้บรรดาท่านใน รัฐบาลผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งพรรครัฐแนวลาวสร้างชาติสาพันธ์169แห่งชาติลาวองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นส่วนกลางและภาคส่วนเกี่ยวข้องจงได้เข้าร่วมของประชุมครั้งนี้ตามวาระกำหนดไว้และก็เรียกร้องให้บรรดาประชาชนบรรดาเผ่าก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจงได้ติดตามการดำเนินของประชุมโดยผ่านพาหนะสื่อมวลชนในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ในนามประธานกองประชุมข้าพเจ้าขอประกาศเปิดกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติชุดที่สิบนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอขอบใจ
0: ท่านผู้ฟังที่เข้ารับต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านรับฟังความมวลความซึ้งและหลังจากนั้นมารับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการระยะโตไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนต่อไปจะให้บรรดาท่านได้รับฟังบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ที่ท่านเฉลิมไส้กุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้เสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่5ตุลาที่ผ่านมานี้ซึ่งทานให้ฮู้ว่า
1: ทางนายรัฐบาลข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ติดพันกับมติสภาแห่งชาติฉบับเลขที่19ทับสพส.ลงวันที่27มีนา2026ว่าด้วยการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10 2026-2030การรายงานของข้าพเจ้าจะแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราปี2026ภาคที่2เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2027และภาคที่3ขอเสนอเนื่องจากเวลามันจำกัดฉะนั้นครับพระเจ้าจะขอรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้ภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา2026 1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

0: คมแห่งชาติและแผนงบประมาณแผนเงินตราระยะ9เดือนและคาดคะเนปี2026ทางด้านเศรษฐกิจมหาภาค1เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวอยู่ในระดับ 4.8% ย้อนคะแนนอุตสาหกรรมพุ่งแต่งการลงทุนของภาคเอกชนมีการขยายตัวคะแนนพลังงานไฟฟ้าสืบก็สืบต่อขยายตัวดีการบริการขายยกย่อยบริหารบริการภาครัฐและการบริการด้านที่พักอาศัยและอาหารพิษพันกับคงขีดท่องเที่ยวก็ได้รับการขยายตัวซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 7% ถ้าเทียบใส่ในระยะผ่านมาแต่ก็เห็นว่าแขนงกสิกรรมมีความเสี่ยงที่จะบ่สามารถบรรลุคาดหมายย้อนการผันผวนของราคาน้ำมันเสื่อไฟเฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นบางกิจการก็ชะลอการผลิตบวกกับการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาภัยพิบัติธรรมชาติส่งผลกระทบต่อแขนงดังกล่าวผ่านการขาดคะเนในเบื้องต้น GDP เมื่อปี2026จะขยายตัวอยู่ในระดับ 5.1% แต่ในนั้นมันสภาแห่งชาติบางขาดไม้มันบ่อยลด 5.5% อันที่2การจัดการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐสามารถเก็บรายรับได้ 67,574.19 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 80.8% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 24.3% และขาดคะเนหมดปีจะเก็บรายรับได้ 91,813 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 110% ของแผนการหรือเท่ากับ 21.7% ของ GDP สาเหตุย้อนบรรดากิจการจำนวนหนึ่งขยายตัวดีเฮ็ดให้การเก็บรายรับเพิ่มขึ้นเป็นต้นเป็นกลุ่มบ่อแฮกลุ่มคนทรงและสางอากรกำไรและการอากรกำไรและการซุ้มใส่หันการเป็นทันสมัยในการเก็บรายรับด่านรายจ่ายปฏิบัติได้ 52,734 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 65% ของแผนของแผนการและหมดปีจะสามารถจะบ่ให้เกินแผนที่สภารับรองเอาไว้บนจิตใจประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือย 3. ด้านเงินตราคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้า5เดือนตามขาดไม้ที่สภาแห่งชาติรับรองการค้าเกินดุล 1,356 ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตราส่วนนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.95% ตามมติสภาแม่นบ่ให้เกิน 3% อัตราเงินเฟ้ออยู่เฉลี่ยใน9เดือนอยู่ในระดับ 7.9% เฉพาะเดือนกันยาอยู่ในระดับ 7.8 และหมดปีขาดว่าจะอยู่ในระดับ 7.4 หา 7.8% ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการจะลดขาดหมายที่สภาแห่งชาติกำหนดไว้คือ 5% ลบบวก2ปัจจัยต้นต่อมันเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นย้อนราคาพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นน้ำมัน 4. ได้ซุ้มใส่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการพันปอนหลักของราคาน้ำมันเสื่อไฟตามคำสั่งเลขที่40ของทับน้อยย่อว่าด้วยการเพิ่มทวีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื่อไฟซึ่งสภาแห่งชาติได้พิจารณาผ่อนผันอัตราอากรสมใส่น้ำมันเสื่อไฟเพื่อให้เป็นเครื่องมือให้แก้รัฐบาลในการดัดสมราคาน้ำมันเสื่อไฟบ่ให้นิ่งติ้งสูงเกินไปได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้แก้การนำเข้าน้ำมันเสื่อไฟถึง708ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดซื้อและเป็นคลังสำรองฉุกเฉินเพื่อสนองให้สังคมหาการลงทุนปฏิบัติได้ 83,096.89 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 90% ของแผนการและการขาดคะเนหมดปีจะปฏิบัติได้ตามแผนในนี้การลงทุนจากงบประมาณภายในปฏิบัติได้ 11,449.8 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 49.14% ของแผนการ การลงทุนจากเอกชนภายในและต่างประเทศแม้นได้รับอนุมัติแล้วทั้งหมด45โครงการมีมูลค่าทั้งหมด 193,845 ตึกกีบในนี้การลงทุนหลายกลุ่มแม้นแขนงไฟฟ้าและการก่อสร้างมหอดปัจจุบันมีการนำเข้าทุนตัวจริงถึง 71,647 ตึกกีบหรือเท่ากับ 113.6% ของแผนการที่ได้กำหนดไว้โดยรวมแล้วเห็นว่าสภาพบรรยากาศของการลงทุนของภาคส่วนเอกชนมีทางเอียงดีขึ้น2ไงคงเขตเศรษฐกิจได้ซุกยู่และส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและการผลิตสินค้าส่งออกตามมติ04ทับกมสพซึ่งเฮ็ดให้การผลิตกสิกรรมหรืออุตสาหกรรมปรุงแต่งขยายตัวอันผลเด่นแม่นการผลิตเสบียงอาหารปฏิบัติได้ 2.33 ล้านตนหรือว่าเท่ากับ 90% ของแผนการการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและป่าไม้ปฏิบัติได้ 1,389 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ 73.17% ของแผนการมูลค่าการผลิตกสิกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมได้ปฏิบัติได้ 17,585 ตึกกีบหรือเท่ากับ 75% ของแผนการการผลิตไฟฟ้าปฏิบัติได้ 46,779 ล้านกิโลวัตต์โมงหรือว่าเท่ากับ 79.6% ของแผนการแต่ทั้งยังได้ก็ตามเห็นว่าในแขนงกสิกรรมการผลิตข้าวเปลือกขาดคะเนจะปฏิบัติได้เพียงแต่ 3.75 ล้านต้นหรือว่าเท่ากับ 95.2% ของแผนการที่สภาแห่งชาติได้กำหนดไว้สาเหตุมันได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมและศัตรูพืชระบาดด้านการขุดค้นหรือปรุงแต่งแร่ธาตุปฏิบัติได้ 38,240 ตึกกีบหรือเท่ากับ 89.70% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาแม้นเพิ่มขึ้น 5.71% ขาดคะเนหมดปีจะปฏิบัติได้ 48,773 ตึกกีบหรือว่าเท่ากับ 114.41% ของแผนการพร้อมนี้ได้เพิ่มทวีต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งเก็บสื่อขายนำเข้าส่งออกแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศได้แต่งตั้งคณะ4นำติดตามกฎการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดพร้อมกันนั้นยังได้ค้นคว้ากำหนดนโยบายในการพัฒนาแร่ธาตุในระยะใหม่โดยจะได้กำหนดให้มีการสร้างตั้งโรงงานปรุงแต่งสำเร็จรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการอนุมัติโครงการใหม่ในต่อหน้าเมนอนุมัติให้ผู้ที่มีหรือสร้างโรงงานปรุงแต่งสำเร็จรูปเท่านั้นจำกัดและก้าวไปถึงการยุติการส่งออกแฮดิบหรือแฮเข็มขุ่นได้ซุ้มใส่ซ่อมแป้งและก่อสร้างเส้นทางทางรถไฟทางอากาศและทางน้ำให้มีความสะดวกขึ้นหลายขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้เซ็นสัญญาสัมปทานการออกแบบก่อสร้างเส้นทางรถไฟแต่ทาแขกแขวงกระมวลหาสายแดนลาวเวียดนามสืบต่อพัฒนาทาบกทาแขกแขวงกระมวลสืบต่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องงานคมนาคมทางอากาศให้มีคุณภาพและรับประกันความปลอดภัยโดยเฉพาะแม้นการปรับปรุงและขยายอาคารสนามบินวัดไตและหลวงพระบางซุ้มใส่ก่อสร้างป้องกันตะฟังเชือนตามแคมของอยู่แต่ละจุด
1: ที่ท่านได้รับฟังไปนั่นเป็นบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ที่ท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้เสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิ10มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้วรรณลินสุริวงศักดิ์พร้อมด้วยวิไลเงินดีวันไซนายสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี

0: อาการแบบนี้จะบ่เกิดขึ้นกับทานแน่นอนถ้าทานปฏิบัติได้ดังนี้กินอาหารที่ปรุงแต่งใหม่และสุกดีปกปิดบ่ให้มีแมงวันสัตว์และแมงไม้ทุกชนิดมาตอมก่อนแต่งกินก่อนกินข้าวก่อนป้อนข้าวลูกและหลังจากออกห้องน้ำต้องล้างมือใส่สบู่ทุกๆครั้งดื่มน้ำที่สะอาดหรือต้มให้สุกดีเสียก่อนถ่ายใส่วิทุกๆครั้งและมันทำความสะอาดเป็นประจำอนามัยปัดกวดเงินสารเป็นประจำเพียงเท่านี้พยาธิถอกท้องก็จะบ่เกิดขึ้นกับตัวทานและครอบครัวอย่างแน่นอนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
1: สบายดีบรรณาธานตอนนี้พวกเขามาฮู้จักสัญญาณของสารพิษจากเมทานอลสารพิษจากเมทานอลสามารถเฮ็ดให้เจ็บหัววิ่นหัวเหือนปิ่นอ่อนเพลียตาบอดตาฝางตาเห็นเป็นจุดดำลอยไปมาตาแพ้แสงตาเห็นแสงยิบหยับและอาจเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นหลุดลงได้ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังเฮ็ดให้หายใจยากหรือหายใจฟื้นและอาจเฮ็ดให้หายใจผิดปกติซึ่งนอกจากนั้นก็จะเฮ็ดให้มีอาการเจ็บท้องปุ้นท้องปวดหากและหากเฮาสามารถสังเกตอาการนี้ได้ซึ่งอาการนี้อาจจะเป็นอาการเมาข้างที่หุนแห้งกว่าปกติหรืออาจมีอาการหุนแห้งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้ให้ท่านไปพบแพทย์หมอโดยด่วนถ้าสงสัยว่าท่านได้รับสารผิดจากสารเมทานอล

0: ป็นจังเด้อแล้วหลานสายไปโรงเรียนมื้อนี้ได้เฮียนหยังเนี่ยล่ะ
1: ได้เฮียนวิชาโลกอ้อมตัวเมื่อครูเว้าเรื่องห้าปอสู้ฟังได้ตัวประตูฮู้บ่ล่ะมีปออย่างแน
0: ่โอ้ยฮู้แล้วเนาะซ้ำห้าปอละล่ะ
1: มีปออย่างแน่เว้าให้หลานฟังมึงเนาะ
0: โอกระปอ1ปอปอดปอ2ก็ปอปาปอ3ก็ปอปูปอ4ก็ปอปาปอ5ก็ปอ5นี่
1: เอ้าอยู่ละปอนั่นน้อยฮู้
0: ปอหากระปอไม่ตู้มึงปล่อยกูทุกเช้าเลย
1: มันโมเมนต์ได้ตู้ที่จะเว้ามาน่ะเพื่อครูเขาว่า5ปอมี1ปอปิดภาชนะเก็บน้ำ2ปอเปี้ยนน้ำและพัดถูภาชนะเก็บน้ำในเฮือนในนอกเฮือนมาให้ยุงมาไข้เซอร์ปอ3ปล่อยปลาหางลูกยุงเพื่อกินหน่อน้ำปอ4ปรับปรุงมาให้มีน้ำขังอยู่ในกระปอกระป๋องยางตีนมดเก้าและปอ5เลยแม่นปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์ได้ตู้มาค่อยเถิด
0: โอ้แม่นว่ะตู้เราคิดว่ามันปอปูปอป่าใช่หรอก
2: ประชาชนห่วงใจต้านพยาธิไข้ยุงลายด้วยการปฏิบัติ5ปอย่างเป็นประจำบ่มีนอนน้ำยุงลายกับบ่มียุงลายและบ่เป็นไข้ยุงลายด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

สุขภาพดีมีพลานามัยสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการเพื่อสุขภาพในมื้อนี้เนาะเพื่อเฮ็ดแนวใดให้ทุกท่านนั้นได้มีสุขภาพแข็งแรงบ่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะมโนภาพก็ได้มารับหน้าที่ดำเนินรายการเพื่อให้บรรดาท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานสาธารณสุขของพวกเราทางหลุดพ้นจากความจนการบริการเป็นของแพทย์หมอการเอาใจใส่ในการมาหาแพทย์หมอก็แม่นหน้าที่ของบรรดาท่านเด้อเจ็บเป็นอันใดกะยานิ่งนอนใจให้พาลูกพาเต้าพาตนเองพาครอบพาครัวญาติพี่น้องมาหาแพทย์หาหมอเฮาให้ไวเนาะบ่ให้รอซ่าเด้อถ้าว่ามีการเจ็บเป็นที่ผิดปกติหรือว่าบางคนว่าเป็นหวัดนี่สินทิดละก็ยังบ่ไปห้องหมอต้องได้ไปเนาะไปกวดเบิ่งวานนั่นเป็นหวัดหยังและสำคัญเมื่อท่านบ่ท่านได้ไปเทื่อก็ให้มีการป้องกันไว้เนาะบ่ให้ว่าไปไอไปจามหรือว่าไปบ่นั่นบ่นี่โดยที่บ่ได้ใส่ผ้าอัดปากอัดดังเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นพยาธิติดต่อทางระบบหายใจได้ไข้หวัดแม่นติดต่อทางระบบละอองน้ำมูกน้ำลายเนาะการไอการจามที่สามารถส่งเสื้อให้กับคนอื่นเนาะโดยที่เฮาบ่ฮู้สึกตัวดอกบางคนก็ว่าบ่ได้เจตนาแต่ว่ามันก็คันบ่ได้ใส่นี่ก็ถือว่าเจตนาได้เนาะบรรดาท่านเนาะฮู้แล้วว่าตนเองเป็นหวัดอยู่ก็บ่ใส่จังซี่เอาจังไหนก็แล้วแต่บรรดาท่านสุขภาพเป็นของหมดทุกคนเด้อเอาใจใส่เรื่องของการรักษาสุขภาพตั้งแต่หัวชีเป็นแล้วก็ไปปิ่นปัวให้ไวเนาะก็สามารถที่จะบ่งบัติได้ไวปิ่นปัวก็จะดีไวเฮาก็จะดีไวสามารถไปเวียกไปการไปห้องน้ำห้องเรียนได้ไวอ่ะท่านผู้ฟังในตอนต้นรายการนี้ก็แน่นอนเนาะเรื่องของสุขภาพมนุษย์ภาพก็นำเสนอขอประสานสัมพันธ์กันสักก่อนในเบื้องต้นผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตาเนาะโดยเฉพาะก็เป็นแกนตาคุณเนาะตาคุณนั่นจะมีสีขาวอยู่ที่แก้วตาเนาะวงตาดำหันอันนี้เป็นสีขาวใสสีขาวเนาะขาคุณเลยเนาะผู้ใดที่ว่าเบิ่งบ่เห็นเบิ่งบ่แจ้งก็สามารถไปกวดน้ำผึ้งได้มื้ออื่นนี้เริ่มมื้ออื่นวันอังคารวันที่12ตุลานี้อยู่ที่ห้องว่าการห้องการปกครองเมืองไซเศรษฐาเนาะตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด4โมงแลงเด้อแล้วก็วันที่13แม่นอยู่ที่ห้องการปกครองเมืองหาดสายฝงวันที่14อยู่ที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปงเองเลยเพิ่นน่ะเนาะเอ้า8โมงหา4โมงแลงก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกวดและผ่าตัดแก่นตาคุณบ่เสียค่าได้เนาะนอกจากนั้นแล้วเพิ่นยังได้มีการแจกแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุฟรีเช่นเดียวกันเด้อดังนั้นขอเชิญชวนบรรดาท่านเข้าร่วมเฉลิมฉลองวันสายตาโลกน้ำกันเนาะในปีนี้ท่านสามารถโทรสอบถามได้เนาะย่านไปบ่ทันโบขอลงทะเบียนไว้ก่อนบ่สินะเนาะอาการแบบนี้แม่นตาคุณบ่หรือว่าเป็นอีหยังเข้าไปกวดได้บ่นี่สิก็สามารถสอบถามเพิ่นได้เด้อนั่นก็คือ020 2934 84293333 84นั่นเองเนาะและอีกเบอร์หนึ่งก็คือ020 5541 5170เด้อ5541 5170มื้ออื่นเช้านี่8โมงเช้าจนฮอด4โมงแรงโทรปรึกษาเพิ่นได้เลยเด้อเพราะว่าเพิ่นมีหมายเหตุไว้เด้ต้องโทรในมงราชการรักอนามัยนี่คือเป้าหมายทั้งหัวใจฮอดสคบ่ที่1ออสุขอนามัยนี่ก็ได้ความห่วงใยจากทางกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตา

0: จังใดก็แล้วแต่เนาะถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับตาก็อย่าลืมไปหาเพิ่นกันแล้วกันเอามือใดมือหนึ่งเพิ่นว่าอยู่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาหันเลยเด้อบรรดาท่านเนาะถ้าว่าผู้ใดที่จะไปร่วมเฉลิมฉลองวันสายตาโลกก็สามารถไปร่วมได้นอกจากไปกวดแล้วเพิ่นยังมีแว่นตาฟรีให้เนาะผู้ใดที่บึงบ่เห็นอ่านหนังสือบ่แจ้งจังซี่ก็สามารถที่จะได้รับแว่นตาอ่านหนังสือนำเพิ่นเนาะเพิ่นเอื้อนว่าหนังสือแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุเอาท่านผู้ฟังสำหรับเวลานาทีนี้เนาะก็อยากแนะนำบรรดาท่านเอาใจใส่เรื่องของการให้ลูกนั่นไปรับวัคซีนกันพยาธิกันเด้อเนาะบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้ที่พลาดโอกาสเนาะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบหมอดังนั้นแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่เป็นย้อนพยาธิสามารถฉีดวัคซีนได้บ่ว่าจะเป็นคอตีบไอไก่โปลิโอสิในระยะนี้ก็ต้องได้มีการระมัดระวังอะล่ะเฝ้าระวังกันอยู่ว่าซั่นซะเพื่อบ่ให้มีการเจ็บเป็นหลายขึ้นเนื่องจากว่ามีการรายงานแล้วเนาะว่าพยาธินี้เนาะได้มีการเห็นพบเพนขึ้นมา
1: เพื่อไว้ป้องกันในขั้นพื้นฐาน
0: เพื่อเห็นได้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมเนาะแก้ไขสถานการณ์แนวนี้ไปนำกันก็แม่หมายความว่าการซักวัคซีนแม่นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องได้พาลูกพาหลานไปรับวัคซีนการบริการเป็นของแพทย์หมอของพวกเราที่เพิ่นพบอุปสรรคนะประการแต่เพิ่นก็ยังไปให้การบริการซักวัคซีนให้อยู่เนาะบางบอนเพิ่นว่าบางสุขศาลาพ่อแม่บ่สามารถจะเอาลูกมาซักวัคซีนได้แต่เมื่อฮอดกำหนดเวลาแพทย์หมอเฮาได้กวดเบิ่งก็สามารถและก็ไปรับให้บริการบรรดาผู้ที่พลาดโอกาสนั้นอยู่ฮอดเฮือนฮอดซานเนาะแต่เมื่อไปฮอดแล้วถนนหนทางก็บ่ได้ว่าสบายได้บรรดาท่านเนาะก็มีความยุ่งยากเป็นอุปสรรคนึงบ่ว่าจะเป็นการถือยาวัคซีนไปนำถือกล้องยาหั่นเนาะเอิ้นว่าก้นบกน้อมที่มีวัคซีนในหั่นมีน้ำก้อนแข็งหั่นนักพอสมควรได้บรรดาท่านพอไปฮอดบ้านฮอดเฮือนผัดว่าบ่อยู่บ้านบอกแล้วนัดหมายไว้แล้วให้ลูกอยู่เฮือนเด้อสิไปซักวัคซีนจังซี่อันนี้ผัดว่าบ่อยู่อาจจะจงใจหรือว่าบ่จงใจก็แล้วแต่ขอให้ท่านนั้นคำนึงถึงสุขภาพของหลานน้อยน้องบรรดาท่านอุปสรรคนานาประการแต่ว่าทีมงานแพทย์หมอเฮาก็ใจสู้เพื่อให้ลูกหลานมีความแข็งแรงถึงแม้ว่าจะซักให้ฟรีให้ละล่าบรรดาท่านก็ยังต้องได้คำนึงคืนเนาะเพราะว่าหลายๆท่านเพิ่นคิดว่าการให้บริการฟรีนี่ละล่านี่มันบ่มีคุณประโยชน์บ่หรือว่าแนวใดเพิ่นว่าเนาะอาจจะเป็นยาเสียคุณบอกวัคซีนที่บ่ได้มาตรฐานบ่สิจึงค่อยเอามาซักให้หลานน้อยเฮาสิจึงค่อยเอาลูกเอาหลานนี่อันนี้แม่นหรือบ่แม่นเนาะบรรดาท่านความหมายก็คือการบริการของเฮาเนาะหมายความว่าแพทย์หมอหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเพิ่นมีความเป็นห่วงเป็นใยจึงนำเอาวัคซีนเนาะเข้ามาให้บริการมูลค่าบริต่ำๆได้บรรดาท่านเนาะเพิ่นก็ยังซื้อมาขอมาเพื่อให้ได้ซักกับลูกหลานเฮาเนาะเพื่อเห็นแนวใดให้ลูกหลานมีความปลอดภัยเนาะเพื่อเห็นแนวใดบรรดาท่านสนั่นแล้วทางทีมงานแพทย์หมอขอวิงวอนมายังบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะทางในนครหลวงจันทน์โบหรือว่าบรรดาเขตที่ห่างไกลศอกลีกก็อย่าลืมต้องได้ให้ลูกหลานดันได้รับวัคซีนเนาะเพราะว่าเหตุแนวใดการเวียกงานจากวัคซีนนี้จะตื่นแม่นแลนสะดวกจำนวนตัวเลขของหลานน้อยทั้งหมดเนาะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยก็95ส่วนห้อยดีที่สุดเนาะก็คือร้อยส่วนห้อยจะเฮ็ดให้เด็กปลอดภัยทุกคนเนาะทุกคนจะได้ปลอดภัยหมายความว่าถ้าว่าเด็กน้อยยังบ่ทันได้สักวัคซีนแต่ยังมีการเจ็บเป็นของพยาธินี้อยู่เมื่อมีการติดเชื้อพยาธินั้นจะหุนแหงกับเด็กน้อยคนนั้นแต่จะบ่หุนแหงสำหรับเด็กที่ได้สักแล้วเนาะแต่ก็ติดได้อยู่ว่าซั่นซะผู้ใดที่ซักแล้วแต่ก็บ่เป็นหุนแฮงแต่กลุ่มกันข้ามผู้ใดที่บ่ได้ซักฮั้นจะเป็นความเกิดความหุนแฮงถึงแก่ชีวิตได้เด้ ฉะนั้นนอกจากว่าถึงแก่ชีวิตแล้วนี่ยังบ่พอการยังสามารถส่งเสื้อให้กับคนอื่นได้ถ้าว่าสมมุติว่าเป็นพยาธิโปลิโอบ่สิเป็นพยาธิคอตีบ่เป็นพยาธิหมากแดงขึ้นมาสินะเนาะเพราะว่าพยาธิเหล่านี้แม่นติดต่อทางการหายใจจังซี่การติดเสื้อผ่านทางละอองน้ำมูกน้ำลายน้ำสารคัดหลั่งจังซี่นะบรรดาท่านเมื่อเด็กน้อยคนนั้นไปเล่นกับคนอื่นมีการติดเสื้อแล้วบ่ได้ฮู้เด้ว่ามีการติดเสื้อเนาะเพราะว่าก็ยังบ่ได้แสดงอาการออกมาจังซี่ก็สามารถส่งเสื้อได้อันนี้ก็ขอฝากมีรายการเนาะอย่าถือเบาต่อกับการป้องกันพยาธิที่เกิดจากวัคซีนเนาะป้องกันได้ด้วยวัคซีนมีหลายๆพยาธิที่อยู่ในตัดตารางของการซักวัคซีนหันเนาะบรรดาท่านเนาะบ่ว่าตั้งแต่เมื่อเกิดมาก็แม่นพยาธิโปลิโอนี่อักเสบตับเนาะอักเสบตับบีก็คอตีบไอไก่บาดทะยักอักเสบเนื้อหุ้มสมองญี่ปุ่นบ่อักเสบปอดหุ่นแห้งบ่สิหมากแดงเนาะหมากแดงน้อยหมากแดงใหญ่สินะเนาะบรรดาท่านเนาะโปลิโอมีสนิทซักสนิทยอดเด้ต้องให้ครบตามกำหนดเพิ่นเนาะแล้วก็มีการซักเพิ่มให้อีกมือใดมือหนึ่งเพิ่นว่าจัดสรรกันไปเพราะว่าตะลุมบอนในขอบเขตทั่วประเทศเนาะถึงว่าจะได้ซักแล้วเมื่อครบกำหนดมีกิจกรรมของทางกระทรวงสาธารณสุขสิก็ต้องได้มีการไปซักเพิ่มดื่มเนาะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับวัคซีนที่เคยได้รับมาแล้วจะได้เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปเติมเนาะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลปลอดภัยน้ำตื่มเอาวัคซีนก็ถือได้ว่าเป็นอันหนึ่งที่สำคัญเนาะบ่ได้ซื้อบ่ได้หาทีมแพทย์หมอเฮาหามาให้ปลอดภัยห้อยส่วนห้อยบรรดาท่านเพียงแต่เฮาทุกคนต้องได้เปลี่ยนแนวคิดเนาะบางคนนี่ไปปลุกระดมเพิ่นว่าบ่ให้ไปซักอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมที่มีการเกิดขึ้นเนาะหลายๆท่านเพิ่นว่าท่านจะไปซักแล้วลูกเจ้าสิเป็นนั่นเป็นนี่อีกสิอันนี้ก็ปัสจากบ่ได้เนาะบรรดาท่านเนาะนิสัยคนเฮามันก็บ่คือกันจังซี่นะบางคนไปซักแล้วมีลูกหลานแข็งแรงดีจังซี่แต่การแม่นอนการซักมือทับอิดเนาะก็ต่อมาจะมีการไข้เด้2มือ3มือกับเสาบรรดาท่านเนาะเพียงแต่สละเวลาหั่นว่าซั่นซะ2 3มือบ่ได้ไปให้ไปสวนเพิ่นว่าขาดรายได้ถ้าหากทานคิดแนวนั้นก็ต้องคิดคำนึงคืนถามว่าลูกหลานเจ็บเป็น2 3มือแล้วก็เสาดีกว่าที่เขาเจ้าจะมีการเจ็บเป็นแล้วใช้เวลาดนพร้อมทั้งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของเขาเจ้าดังนั้นถ้าทานหักลูกหักหลานก็อย่าลืมพากับเจ้าไปซักวัคซีนเด้อเอาท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นบรรยากาศจากทางรายการก่อนหลังจากนั้นจึงคอยมาโอ้ล้มกันเรื่องของพยาธิเอดส์เนาะ

0: บว่าเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีทาบเราเราสามารถรับผู้กินหรือลดซาดของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำลายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หาเซาซีสโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะลดกุนั้นจะเกิดเพียอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเฮ็ดให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี้หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เฮ็ดให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได
1: ้โอ้ยคือมาเป็นแบบนี้เนาะอยู่ๆตาก็บ่เห็นหุ่ง
2: เมตู้จะเป็นหยังคือจมผู้เดียว
1: แม่ตู้บ่เห็นหุ่งจักเป็นหยังอยู่ซื่อๆตากะมัวเบิ่งหยังก็บ่เห็น
2: มาๆให้หลานเบิ่งดูอุ้ยแม่ตู้คือมีหยังขาวๆอยู่ตาดําเจ้าอันนี้แหละเฮ็ดให้มัวไปๆหลานจะพาไปกวดอยู่ห้องหมอบ้านเฮานี
1: ่มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ได้หลานเพิ่นก็สิเปิดบริการอยู่บ่แม่นแล้วเมื่อท่านเบิ่งบ่เห็นเบิ่งหยังก็มัวเจ็บตาหรือมีอาการคัดเคืองตาท่านอาจเป็นพยาธิเกี่ยวกับตาได้เช่นพยาธิแก่นตาขุ่นตากระดันตาอักเสบเบาหวานขึ้นตาต้อลมสิ้นตาโป่งอุบัติเหตุทางตาและอื่นๆท่านสามารถไปใช้บริการได้ที่โรงหมอน้อยโรงหมอสุมสนหรือโรงหมอแขวงใกล้บ้านท่านหรือมาที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปงได้ทุกมื้อตลอด24ชั่วโมงรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612474 021-612000 030-578-7737 020-55415170
3: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

0: ็มาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการเพื่อสุขภาพกันแล้วตอนท้ายนี้อยากนำเสนอเกี่ยวกับตัวเลขของการที่เป็นยอดพยาธิเอทเนาะสามารถเข้าติดตามได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ต้านเอทและพอตพอได้ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเนาะที่ได้มีการรายงานตั้งแต่ปี1990เนาะจนว่าถึงเดือนสิงหา2026นี่จำนวนการที่ติดมะกวดเนาะมะกวดเสื้อหันแม่น 1,830,000 กว่าคนแต่มีการติดเสื้อ HIV 26,693 คนคิดเฉลี่ยแล้วกับประมาณ 1.45 ส่วนห้อยของผู้มากวดเนาะและจำนวนที่ว่าเป็นพยาธิเอทนี้ก็แมน 7,975 คนอัตราการเสียชีวิตก็แมนมีจำนวน 6,335 คนบรรดาท่านเนาะจากการติดเสื้อ 7,000 คนเนาะ 7,975 คนเสียชีวิตแล้วนี่6,000 กว่าคนบรรดาท่านถือว่าการเสียชีวิตนี่แมนอัตราสูงพอสมควรได้บรรดาท่านเนาะฉะนั้นนี่แมนสถิติสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสื้อเนาะแล้วก็เราต้องมีการส่งเสริมในการกวดซ่องหาเสื้อในการติดเสื้อให้ไวการเข้าถึงยาที่ยับยั้งเสื้อ HIV หรือว่าศูนย์เนาะก็ให้ไววัสซะเพื่อลดพรอัตราการพัฒนาไปของพยาธิเอทเพื่อลดพรอัตราการเสียชีวิตนั่นเองมนทานเนื่องจากว่า 7,000 กว่าคนเสียชีวิตไป 6,000 กว่าคนดังนั้นอันนี้ถือว่ามีอัตราสูงเนาะดังนั้นเพื่อบ่อยากให้เสียชีวิตเพื่อเป็นการลดพรการเจ็บเป็นลดพรอัตราการเสียชีวิตนี่ก็มากวดไว้กีดปิ่นปัวด้วยยา ARV นี้ไว้ก็จะสามารถที่จะจับยั้งบ่ให้พยาธินี้แพร่ลามไปทั่วร่างกายหรือว่าและหายให้เฮงขึ้นว่าซะจนก้าวไปสู่การมีภาวะแทรกซ้อนของพยาธิอื่นเนาะบางคนเพิ่นว่าโอ้ยบ่ได้ตายยันพยาธิเอทดอกแมนเพราะว่าพยาธิเอทเฮ็ดให้ภูมิคุ้มกันหันต่ำลงแล้วมีการติดเสื้อวัณโรคติดเสื้อเบาหวานเป็นพยาธิอื่นๆเนาะก็ง่ายขึ้นว่าซะปัจจุบันนี้ยังเห็นได้ว่าผู้เข้ามารับการกวดเลือดส่วนใหญ่ก็แมนมีอาการเนาะมีอาการแสดงอันนึงใดนึงมาแล้วว่าซะระยะที่เป็นพยาธิเอทแล้วอันนี้ถือว่าเอิ้นว่าซ่าแล้วได้นี่บรรทัดเนาะจากนั้นแล้วนี่ผู้ใดที่ว่ารู้สึกว่าตนเองเคยมีความเสี่ยงเนาะว่าไปมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยจังซี่มีบ่ได้ฮักเดียวใจเดียวจังซี่ก็จงเข้ามารับการกวดเนาะซึ่งมันจะเฮ็ดให้ปิ่นปัวหันไวก็จะใช้เวลาในการปิ่นปัวบ่โดนว่าซั่นซะเนาะถ้าว่ากรณีเป็นหายแฮงก็จะสามารถเฮ็ดให้เสียชีวิตช่วยพลันละบรรดาท่านดังนั้นอย่าลืมกวดไวหู้ไวปิ่นปัวไวกระดีไวชีวิตก็ยืนยาวขึ้นเอาอันนี้ก็เขาฝากมีรายการเนาะตัวเลขถือว่าสูงพอสมควรในการติดเสื้อและในยุคนี้ก็ถือว่าในวัยหนุ่มก็ถือว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นสูงดังนั้นเพื่อเห็นใดให้ลูกหลานได้มีความปลอดภัยก็อย่าลืมไปกวดเลือดซองหาเสื้อ HIV พยาธิเอทเด้อท่านฟังเวลานาทีก็หมดลงแล้วเด้อมโนภาพต้องลามีรายการไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ากับรายการเพื่อสุขภาพที่ดีของแม่เล็กรายการเพื่อสุขภาพมื้อนี้ลามีรายการไปเพียงเท่านี้พบพอกันได้ใหม่ในทิศหน้ามื้อนี้ให้ทุกท่านมีความสุขไปเล่นไปเที่ยวก็มีความปลอดภัยกันแล้วกันเนาะอยู่กับลูกกับหลานในครอบครัวอย่างมีความสุขมีความเบิกบานเมื่อสื่นสบายดี
1: แม่แม่ยันป้าสีเฮ็ดหยังคนคือหลายแท
2: ้โอ้เพิ่นพากันเฮ็ดอนามัยปฏิบัติหาปอเพื่อกำจัดยุงลาย
1: หาปอแม่นหยังนะแม
2: ่หาปอก็แม่นปฏิบัติทำลายบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงลายคือ 1. ปอพิษวาสนาที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงลายมาไข่ใส่ 2. ปอเปลี่ยนน้ำเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ทานห้องจอกน้ำ3. ปอปล่อยหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปอปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างติดรถเก่าและที่สำคัญคือปอที่5แม่นปอปฏิบัติเราต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์ ถ้าเป็นไข้ให้ไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้าน
1: อ้าวคันซั่นเฮาคือบ่เฮ็ดคือป้าสีละแม่
2: แม่นได้เนาะแม่ก็ลืมได้หั่นระยะนี้ยุ่งเวียกหลายเส้นมื้อนี้เฮามาเริ่มปฏิบัติหาปอเลยเนาะ
3: อ้าวแม่ลูกนี่ล้มหยังกันเน
1: าะอ้อพอมาก็ดีละมาๆมาอนามัยใส่ลูก
3: การปฏิบัติหาปอแม่นช่วยให้คนในครอบครัวห่างไกลจากพยาธิไข้ยุงลายทั้งเป็นการประกอบส่วนปราบและป้องกันบ่ให้มีแรงพอพันของยุงลายด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
4: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำ
5: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
6: เครื่องไรเครื่องนะแม
7: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
6: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
7: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทื่อน่ะน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
6: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

สบายดีสบายดีเมลการและท่านผู้ฟังทุกท่านเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมันนี้พบพ่อเมลการคือเก่าเนาะจันทร์ถึงวันศุกร์เด้อท่านผู้ฟังสามารถติดตามหับฟังมวลขึ้นมาเป็นประจำสัญญาณแจ้งสะดวกสบายหรือโบเสียงเพลงอยู่เคียงข้างมิรายการผู้ที่หับฟังอยู่ตั้งแต่เหนือตลอดใต้เลยทางต่างประเทศเด้เว็บไซต์ของเฮาเข้าถึงเนาะ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้1ชั่วโมงอนุรักษ์ดำเนินรายการคือเก่าพบพ่อเป็นประจำรายงานนี้ยังต้องได้ติดตามน้ำกันเติมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของฟ้าอากาศนี่เป็นประจำเนาะเพราะว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนยามฮ้อนยามหนาวท่านผู้ฟังอากาศปรับเปลี่ยนแต่ก็ขอให้ทุกท่านนั้นรักษาสุขภาพห่างกายเนาะดินฟ้าอากาศมันเป็นเรื่องของธรรมชาติบ่มีไผที่จะเสกสรรปั้นแต่งท่านผู้ฟังเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือเบิ่งแยงตัวเฮาเองให้ดีที่สุดนั่นแหละบ่ให้เจ็บเป็นอุ่นถ้าว่าเจ็บเป็นอุ่นขึ้นมามันยุ่งยากเนาะเป็นอันใดให้ฮิปฮอนเด้อไปห้องหมอไปสุขศาลาควรเข้าถึงระบบสาธารณสุขบ่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองหรือว่าเขตชนบทเริ่มแต่สุขศาลาห้องหมอเมืองห้องหมอแขวงและห้องหมอศูนย์กลางป้องกันอาการหุนแห้งจากการเจ็บป่วยจากพยาธิป้องกันการเสียชีวิตตอนต้นรายการนี้ขั้นบรรยากาศก่อนท่านผู้ฟังฝากต้อนเสียงเพลงในรายการ

0: สามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส้จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: หลายคนหลากอาชีพบินฟ้าอากาศทางต่างแขวงเป็นขึ้นเอาใดแดดทนฝนสู่หนาวพันพาโชคลาภอันประเสริฐคือการบ่เจ็บบ่ไข้กายแข็งแรงอยู่ทางในการประกอบอาชีพสร้างสรรค์พัฒนาสุขภาพทางกายต้องแข็งแรงเป็นอันดับทําอิฐมื้อนี้อนุรักษ์จะนําเสนอให้เมรายการได้รับฟังเกี่ยวกับหมากเบ่งกับฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเป็นที่ฮู้จักนํากันแล้วว่าเมื่อฮอดบรรสินมีวันสำคัญทางพุทธศาสนาและงานสิริมงคลต่างๆมักจะปรากฏเห็นคนลาวสาวผูดคือหมักเบ่งพร้อมกับปลายมัดแขนดอกไม้ทุบเทียนน้ำอบน้ำหอมและสิ่งต่างๆไปกราบไหว้สักการะบูชาพระสงฆ์องค์พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในวัดวาอารามและบ้านเฮือนของตนตามความเชื่อถือศรัทธาสิ่งที่ขาดหรือว่าเพื่อความเคารพนับถือและขอพรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองเมื่อเว้าถึงเครื่องกราบไหว้บูชาในวัดวาอารามนอกจากจะมีดอกไม้ทุบเทียนแล้วคันหมักเบ่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ขาดบ่ได้ซึ่งจะเฮ็ดด้วยใบตองดอกไม้ต่างๆดอกดาวเฮืองดอกฮักดอกจำปาดอกสามปีและยังมีดอกไม้อื่นๆอีกที่เป็นดอกไม้มงคลเนาะซึ่งหมักเบ่งที่คนลาวหมักเฮ็ดนั่นก็แล้วแต่ความเหมาะสมและความสะดวกสบายของแต่ละคนหมักเบ่ง3กาบ5กาบ9กาบและ15กาบเมื่อสังเกตแล้วจะเห็นได้ว่าจุดพิเศษของการเฮ็ดกาบหมักเบ่งนั้นแม่นจะเป็นเลขคีกตามการเล่าขานกันว่าคันหมักเบ่งแม่นติดพันกับชีวิตคนลาวสาวปุดของพวกเฮามาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วซึ่งว่าปัจจุบันนี้คันหมักเบ่งแมนไส้เข้าในพิธีกรรมต่างๆเป็นต้นแมนการบูชาพระถวายแด่พระสงฆ์เฮ็ดบุญเฮือนตลอดฮอดงานมงคลต่างๆในนี้อานิสงส์ของการถวายขันหมักเบ่งตามความเชื่อของชาวลาวเฮาแมนจะได้ไปเกิดในสวรรค์เสวยสุขกับพระศาสดาคือกันกับขันหมักเบ่งนั่นเองและยานี้ให้ฮู้จักซ้ำนี้ก่อนเด้อและยาต่อไปอนุรักษ์จะสืบต่อคือเก่านั่นแหละสืบต่อจากข้อมูลวังกีนี่เนาะก็คือหมักเบ่งกับฮิตของประเพณีอันดีงามของสาวลาวตอนนี้พักฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: พอใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบ่นดีลายบ่นได้โฮมเข่าหากมังมี
1: ฝากตอนเสียงเพลงให้ประธานได้ติดตามหาฟังหวังว่าคงจะถึกใจบ่หลายก็คงน้อยมาฟังข้อมูลข่าวสารหวังว่าจะเป็นข้อคิดเป็นข้อมูลเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งเนาะบางคนก็รู้แล้วว่าคันมักเป็งนั้นมีความหมายสำคัญแนวใดต่อคนลาวสาวผุดแต่ว่าผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นอาจจะยังบ่ทันรับรู้เถื่อดังนั้นก็เลยนำเอาข้อมูลแบบนี้มานำเสนอให้มิตรการได้รับฟังน้ำกันเนาะมิตรการการเฮ็ดคันมักเบ่งจึงสามารถเห็นอยู่เป็นประจำบ่ว่าจะเป็นฮิตของประเพณีตลอดฮอดงานกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาเป็นต้นก็คือศาสนาพุทธว่าเฉพาะแมนสาวลาวเฮานิยมสมซอบในการผลิตหมักเบงใส่ในงานต่างๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นหยังจึงเห็นเพิ่นนิยมเอาดอกดาวเฮืองดอกมะลินั่นก็ย้อนว่าดอกดาวเฮืองเป็นดอกไม้มงคลชนิดหนึ่งตามความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกดอกดาวเฮืองก็คือจะช่วยนำเงินทองเข้ามาในเฮือนและสีเหลืองทองของดอกดาวเฮืองเปรียบเสมือนเงินทองเต็มบ้านเต็มเฮือนปลูกบริเวณหน้าเฮือนหรือบริเวณใกล้เฮือนให้ดอกดาวเฮืองหลายค่ายคือกับทงทองทงคำจะช่วยเฮ็ดให้กิจการหรือเวียกงานของฐานนั้นก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆส่วนดอกมะลิเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่คนนิยมพากันปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่ในเฮือนนอกจากนี้ดอกมะลิยังเป็นดอกไม้ที่มีความหอมมีสีขาวบริสุทธิ์ตามความเชื่ออีกอย่างนึงนั่นก็คือช่วยเฮ็ดให้จิตใจบริสุทธิ์นั่นเอง

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แก้วไม่ลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำแพงแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: คันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงแต่ละระยะไปข้อมูลข่าวสารพร้อมสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะสร้างความฮู้ความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่บรรดาท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาหวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านถ้าว่ารับฟังไปแล้วเนาะมีข้อคิดประการใดต่อรายการของพวกเฮาส่งข่าวได้เด้อบ่ว่าจะเป็นการดำเนินรายการสดหรือว่าการบันทึกเสียงไว้ขอบใจมีรายการที่ติดตามรับฟังรายการอยู่หลากหลายพื้นที่นาทีแวกงานเดมื้อนี้เป็นคือแนวไทยอิดเมื่อยอ่อนเพลียพักผ่อนในเด้อบรรยากาศเนาะห่างไกลของคนเฮ็ดเวียกหลายเกินไปก็มีผลกระทบต่อสุขภาพเนาะพักผ่อนบ่เพียงพอห่างไกลสุดโสมหรือว่าได้รับสารอาหารที่บ่เพียงพอก็เฮ็ดให้ห่างไกลนั้นสุดโสมไปแต่ละมื้อคนเฮานี่อายุเพิ่มขึ้นไปหน้าได้ท่านผู้ฟังความเฒ่าแก่ชราก็เพิ่มขึ้นดังนั้นจะเฮ็ดให้ตนเองนั้นนุ่มตลอดเวลาก็คือการกินอาหารที่มีประโยชน์อย่าคิดหลายในสิ่งที่บ่มีประโยชน์คิดได้ในสิ่งที่ดีเกิดผลเนาะตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เป็นหาเงินไส้กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: คันว่าใจประสงค์แล้วกลางดงกันยังว่าทงคันว่าใจขี้คานกลางบ้านกับว่าดงผู้ใดที่เดินทางขึ้นมาเหนือลงไปใต้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเรื่อยๆเนาะหาฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวหรือว่ามีช่องทางอื่นในการติดตามก็ขอให้ติดตามเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อนี้เวลาตามทางรายการหมดแล้วขอบใจเมตตากันหลายๆติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเมื่อหน้าพบพ่อกันใหม่เมื่อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวมีเบอร์สายด่วนให้คำปรึกษาทางด้านแรงงานให้แก่กรรมกรผู้แรงงานและผู้ใช้แรงงานโดยบ่เสียค่าผ่านโทรศัพท์หมายเลข1512ท่านสามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันจันทร์หาวันศุกร์หรือจะเข้ามาห้องการศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวสหพันธ์กัมพูชาแขวงสหพันธ์กัมพูชาเมืองในวันและเวลาราชการ
1: ความจำเป็นในการใส่เครื่องป้องกันแรงงานการออกแรงงานที่ปลอดภัยต้องใส่เครื่องป้องกันแรงงานทุกครั้งการออกแรงงานที่บ่ใส่เครื่องป้องกันแรงงานอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและพยานอาชีพตามมาด้วยความห่วงใยจากศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาว
2: ภาคภูมิใจและคำนับพับต้นวันที่12ตุลาเป็นวันประกาศเอกราชและวันต้านยาเสพติดแห่งชาติลาวอย่างสุดใจ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกรรมกรและสาวพกแห่งงาน
2: ในตอนเช้าของมื้อวันอาทิตย์วันที่11ตุลาอยู่กับโฆษกพยวงสัญญาวงศาหับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเก่าเช่นเคยพบกันบรรยากาศตอนเช้าๆของมื้อวันอาทิตย์เป็นวันพักวันผ่อนของหลายๆท่านบางท่านบางเวียกกะแม่นบ่ได้พักบ่ได้พรสืบต่อปฏิบัติเวียกงานเป็นปกติเนาะท่านผู้ฟังขอส่งกำลังแรงใจให้กับกรรมกรเจ้าพกแรงงานที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเฮ็ดเวียกท่านผู้ฟังเนื่องในโอกาสวันที่12ตุลาเป็นวันประกาศเอกราชและวันต้านยาเสพติดแห่งชาติเคียงคู่กับการเฉลิมฉลองวันประวัติศาสตร์ดังกล่าววันต้านยาเสพติดก็เป็นอีก1บุหรี่มสิทธิ์อันฮีบด่วนและก็สำคัญใดนะท่านผู้ฟังของสังคมเฮาเพราะว่ายาเสพติดกะแม่นภัยพิบัติหายแฮงที่ทำลายชีวิตอนาคตของสาวหนุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังแห่งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติทั้งเป็นภัยข่มขู่ต่อสภาพความสงบสุขและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมดังนั้นวันนี้ก็จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ว่าพวกเราทุกคนจะต้องได้พร้อมกันเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการศึกษาอบรมลูกหลานและกับคนอ้อมข้างห่างไกลจากยาเสพติดยกสูงสติระวังตัวและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่องค์การจัดตั้งทุกระดับในการต้านและสกัดกันการมั่วสุมค้าขายยาเสพติดสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่สาวหนุ่มได้เติบใหญ่ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและเป็นเสาหลักอันนักแน่นในอนาคตหนึ่งในโอกาสนี้ขออวยพรใส่ให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกทวนหน้าจงมีความสุขทั้งชีวิตส่วนตัวและก็ครอบครัวและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานประเทศชาติของพวกเราจงสึกต่อมั่นคงเข้มแข็งประชาชนหั่งมีผาสุขและก็สังคมมีความสงบปลอดภัยพวกเราทุกคนจงพร้อมกันจับมือก้าวเดินหน้าด้วยความสามัคคีพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและก็ร่วมกันกำจัดภัยยาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดินลาวอันเป็นที่หักแพงของพวกเราเนาะท่านผู้ฟังเมื่อนี้รายการจะเสลยคำตอบสำหรับคำถามที่ได้ถามในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีว่าวันประกาศเอกราชแม่นวันที่เดือนปีใดและปีนี้ครบฮอบจักปีเนาะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องก็แม่นวันประกาศเอกราชแม่นวันที่12ตุลาปี1945ปีนี้แม่นครบฮอบ81ปีพอดีขอขอบใจมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ร่วมตอบคำถามกับรายการของพวกเรารายการมื้อนี้ได้นำเอาศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวได้จัดการประชุมประธานรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวประจำไตรมาสที่3ปี2026และนำเอาบทที่มีหัวข้อว่าสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อวันประกาศเอกราช12ตุลาตอนท้ายรายการกาเซนเก่าเซนเคยนำเอากฎหมายว่าด้วยกรรมบัณฑ์ลาวมื้อนี้นำเอามาตราที่52ว่าด้วยเครื่องแบบของสหพันธ์กรรมบัณฑ์ลาวแต่ตอนนี้ไปเบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงจากรายการกสิกร

0: พ่อมันเอ้ยยินว่าอาทิตย์หน้าบริษัทเพิ่นจะเฮ็ดประกันสังคมให้พนักงานแต่ข้อยคิดว่าบ่เข้าประกันสังคมดอกเพราะว่าใส่น้ําเจ้าละเด
1: ้บ่ได้ได้แม่มันแม่นอยู่จะใส่น้ําข่อยได้แต่ใส่ได้เฉพาะเป็นปวดสุขภาพน้ําข่อยเท่านั้นเป็นเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินบํานาญเงินเสียชีวิตและเงินอันอื่นๆอีกเจ้าจะบ่ได้รับใดถ้าเจ้าบ่แม่นผู้ประกันเองและตามกฎหมายประกันสังคมแล้วถึงผัวและเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันก็ตามต้องได้เฮ็ดประกันของใครเล่าทางนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าเองได้แม่มัน
0: แม่นหวาแปลว่าผ่านมาค่อยเข้าใจผิดซะนะดีแล้วได้ยินเจ้าเว้าจังซี่บัดเวลาเจ้าเฒ่าแก่มาเจ้าก็มีบำนาญข่อยก็มีบำนาญพอได้มาบวกกันเนาะเฒ่า
1: ก็แม่นหั่นล่ะแม่มัน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ก็ผ่านไปเสียงเพลงและสิ่งดีๆจากผู้ให้การอุปถัมภ์รายการต่อไปเชิญท่านผู้ฟังไปรับฟังศูนย์กลางสหพันธ์กัมมบาลาวจัดกองประชุมประธานรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กัมมบาลาวไตรมาสที่3ปี2026ในวันที่6ตุลาคม2026ศูนย์กลางสหพันธ์กัมมบาลาวได้จัดกองประชุมประธานรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กัมมบาลาวเปิดกว้างประจําไตรมาส3ปี2026ภายใต้การเป็นประธานโดยฐานคําฟอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กัมมบาลาวซึ่งก็มีบรรดาท่านรองประธานหัวหน้าห้องการหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าสถาบันและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งหมด13ท่านหญิง6ท่านซึ่งว่าจุดประสงค์ของการประชุมก็แม่นเพื่อเป็นการสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่พ้นเด่นใน9เดือนและกำหนดแผนเวียกงานจุดสุ่มใน10ปีก็เพื่อรับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติในบทบันทึกกองประชุมครั้งผ่านมาแล้วก็ปรึกษาหารือเวียกงานจํานวนหนึ่งเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้านี้มีผลสําเร็จตามคาดหมายที่วางไว้เจ้าท่านผู้ฟังตอนนี้จะให้มิตรายการท่านผู้ฟังไปม่วนๆกับเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากผู้ให้การอุปถัมภ์รายการกันเติมจากนั้นพบกันระยะต่อไป

0: เคยบ่คอมพิวเตอร์ข้างปรินเตอร์ใช้งานบ่ได้โฟโต้คอปี้มีปัญหาอย่าไปกังวลกับอุปกรณ์ทับไส้ของท่านเลยให้บริษัท NSV Computer เป็นผู้ช่วยคู่ใจของท่านบริษัท NSV Computer บริการเครื่องไอทีคุณภาพดีทันสมัยมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานบ่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเวียกงานบริหารต่างๆขายและซ่อมแปลงอุปกรณ์ไอทีทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตั้งโต๊ะเครื่องพิมพ์โฟโต้คอปปี้และอื่นๆอีกหลวงหลายโดยทีมสร้างผู้สำนานงานสะดวกว่องไวรับประกันคุณภาพพวกเรายังมีเครื่องใช้สำหรับห้องการครบวงจรมาที่นี่บอนเดียวได้ครบทุกอย่างเลย NSV Computer เข้าใจทุกความต้องการของท่านบริการว่องไวทันใจด้วยหอยยิ้มอยากได้เครื่องใหม่อยากซ่อมแปลงเครื่องเก่าคิดฮอด NSV Computer ครบทุกเรื่องไอทีอย่ารอช้าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ามาใช้บริการกับพวกเราได้ที่ NSV Computer ตั้งอยู่บ้าน9ยอดถนน3แสนไทยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามโทร021-252-483หรือโทรมือถือ020-5551-7028และ020-2220-6973บริการด้วยหอยยิ้มที่จริงใจต้อง NSV Computer เครื่องใส่ห้องการครบวงจรเท่านั้น
1: เรียกจะซื้อจัดจ้างบ่เอกสารวีซ่าก็ตามหาบ่โอ้ยอย่ากังวลไปเลยพอสมหวังจัดซื้อพร้อมบริการครบวงจรบ่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ทั่วไปทุกชนิดหรือจะแลกเอกสารสำคัญทุกประเภทเช่นวีซ่าใบทะเบียนบัตรแรงงานและอื่นๆอีกหลากหลายเฮาสามารถช่วยท่านได้สมหวังจัดซื้อตั้งอยู่บ้านหนูคำสร้างเมืองหาดทรายโป่งนครหนองเวียงจันทน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร020-2299-9666ให้ทุกเรื่องของทานง่ายขึ้นวางใจให้สมหวังจัดซื้อเป็นผู้ช่วยผู้ใจ
2: ปันไปกับเสียงเพลงขอขอบใจฮัน NSV ไข่เครื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจรเนาะละกาสมหวังจัดซื้อต่อไปเชิญท่านผู้ฟังไปรับฟังบทที่มีหัวข้อว่าสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อวันประกาศเอกราช12ตุลาวันประกาศเอกราช12ตุลาปี1945ก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติเป็นวันแห่งความเอกอังคทนงใจต่อความอาหารสันสายในการต่อสู้ผลจิตใจยอมตายดีกว่ายอมเป็นข่อยขาตายเพื่อเอกราชดีกว่าภายใต้แอกปกครองของต่างชาตินับแต่นั้นมานำใจวันที่12ตุลาปี1945จึงกลายเป็นมูลเสื้อแห่งการต่อสู้มีสายของคนลาวผู้รักชาติภายใต้การนำพาของพรรคเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ดังกล่าวก็ได้เป็นสัญลักษณ์เตือนให้สาวโลกรับรู้ว่าแอกและสีกโซแห่งความเป็นข่อยขาของพวกจักรพรรดิดังดาวนั้นได้ถูกประชาชนเฮาทับมางได้มุ่นทลายลงอย่างสิ้นเชิงชาติเฮาได้ฟื้นฟูสิทธิ์แห่งความเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของตนโดยบ่มีศัตรูตัวใดล่วงละเมิดใดเป็นอันขาดนำใจ12ตุลาได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มเปี่ยมถึงมวลเสื้ออันดุดเดิมและความสามัคคีอันเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้ต้านจักรพรรดิผู้หุกงานญาติเอาศาสนามาให้ประเทศชาติและได้ไขสองทางให้แก่การปฏิบัติอยู่ประเทศเฮาก้าวขึ้นจากศาสนานี้ไปสู่ศาสนาใหม่อย่างมีไสเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อ

12ตุลามหาไซคณะผักคณะนำทุกคันต้องเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดของพนักงานสมาชิกผักประชาชนบรรดาเผ่าสันคนที่ขึ้นกับการนำการคุ้มครองของตนเสิร์ชสู่น้ำใจหักศาสตร์ติดพันกับการสุกโย่การพัฒนาการดำเนินไปอย่างตั้งหน้าและก็เป็นขบวนการต่อเนื่องโดยการสืบต่อจัดตั้งการเฮียนคนขั้วเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ของผักให้เลิกซึ่งทั่วถึงถูกเป้าหมายเพิ่มทวีความสามัคคีปองดองของประชาชนลาวบรรดาเผ่าภายใต้การนำพาของผักเอาใจใส่จำกัดและก็แก้ไขปรากฏการณ์เหยาะท้อต่างๆในสังคมสร้างบรรยากาศเปิกบานมวลซื่นเหตุให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาใจใส่เวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองและก็พัฒนาชนบทรอบด้านเป็นต้นกระเมนให้สรุปตีราคาอย่างถูกต้องซอกให้เห็นตัวแบบดีเด่นและปัจจัยใหม่เพื่อเสริมขยายค้นคว้าให้เลิกเซิงเกี่ยวกับทิศทางและมาตรการเพื่อสร้างแขวงให้เป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและก็สร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาพร้อมกันนั้นก็ให้กะเกี่ยมบทรายงานบทประกอบคำเห็นให้กระทัดหัดจะแจ้งเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติทิศนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นให้เป็นจริงเคียงคู่กับการเพิ่มทวีเอาใจใส่ต่อกับการคุ้มครองเศรษฐกิจคุ้มครองสังคมโดยเฉพาะกระเมนการคุ้มครองตลาดบ่ให้มีการขาดแคลนสินค้าอันจำเป็นต้นต่อและก็บ่ให้มีการปั่นป่วนเพิ่มทวีการคุ้มครองราคาสินค้าและก็ขาดการบริการก็บ่ให้มีการสวยโอกาสกอบโกยกำไรหักประกันให้ค่าของชีพและชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานทหารตำรวจและพ่อแม่ประชาชนนี้ให้มีความมั่นเทียงเพิ่มทวีความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองสังคมตามระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะกับแม่นการแก้ไขปัญหาภัยสังคมและกับปรากฏการณ์เหยาะท้อต่างๆด้วยมาตรการสังรวมและด้วยกำลังแห่งของตัวสังคมพร้อมกันนั้นก็ยู่แห่งเวียกศึกษาและกับสาธารณสุขและการปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานความดีต่อประเทศชาติและกับการปฏิบัติเสริมสร้างความเป็นธรรมและคุณธรรมในสังคมพร้อมกับการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออย่างตั้งหน้าเสริมขยายความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการของพวกเราให้สูงขึ้นตึมอีกในการพัวพันร่วมมือคือการจะตั้งปฏิบัติแผนการและขอตกลงว่าด้วยการร่วมมือบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาประเทศอาเซียนประเทศเพื่อนมิตรและก็องค์การจัดตั้งสากลรวมทั้งขอบการร่วมมืออื่นๆนอกท่านผู้ฟังอันนั้นก็ถือว่าเป็นการสืบต่อเสริมขยายวันประกาศเอกราช12ตุลาปี1945เป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติเป็นวันแห่งความเอกอังทนงใจต่อความอาจหาญสนใจในการต่อสู้บนจิตใจยอมตายดีกว่าเป็นข่อยขาตายเพื่อเอกราชดีกว่าภายใต้เอกปกครองของต่างชาติเนาะนับแต่นั้นมาวันที่12ตุลาจึงกลายเป็นมูลเสื้อแห่งการต่อสู้มีสายคงคนลาวผู้หักศาสตร์ภายใต้การนำพาของพรรคเนาะท่านผู้ฟังตอนนี้ไปม้วนๆกับเสียงเพลงจากรายการกันเติมจากนั้นมาพบกันระยะทายบอกฟ้าหมุนคืนไปใส่เนาะมาติดตามหาฟังกฎหมายบัดด้วยกรรมบาลลาวพร้อมด้วยกิจกรรมถามตอบมาถามให้กับมีรายการท่านผู้ฟังได้ร่วมตอบคำถามกันอีกเส้นเก่าเส้นเคย

0: ยาเสพติดคือศัตรูตัวให้กาดปวงส่วนลาวทั้งชาติต้องร่วมกันสกัดกั้นแก้ไข
1: ยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้เสพเป็นบาปผู้ขาดติดคุกผู้ทุกข์ใจแม่นพ่อแม่และสังคม
2: ปวงส่วนลาวทั้งชาติจงสามัคคีร่วมแฮงร่วมใจจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคม
3: นักเรียนนักศึกษาสาวหนุ่มวัยหนุ่มมีวินัยใส่ใจการศึกษาบ่แสวงหายาเสพติด
4: การควบคุมสกัดกั้นแก้ไขปัญหายาเสพติดแมนพันธนาทีเรียกความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคม
5: สังคมจะสงบปลอดภัยพุ่งเฮืองศรีวิไลก้าวหน้าถ้าทุกคนร่วมแฮงร่วมใจแก้ไขยาเสพติด
6: ทุกคน
7: ทุกส้นเข่าทุกศาสนา
6: บ่เป็นทาสยาเสพติดชีวิตและวัฒนธรรมจะฮุ่งเฮืองศรีวิไล

0: เจ้าท่านผู้ฟังพบกันระยะทายเชิญท่านผู้ฟังไปฮู้จักกับกฎหมายว่าด้วยกรรมบัณฑ์ลาวในมาตราที่52ว่าด้วยเครื่องแบบของสหพันธ์กรรมบัณฑ์ลาวสหพันธ์กรรมบัณฑ์ลาวมีเครื่องแบบเฉพาะของตนซึ่งก็ได้กำหนดรูปแบบการคุ้มครองและการนำใช้ไว้ในระเบียบการต่างหากเนาะอันนั้นก็เป็นกฎหมายว่าด้วยกรรมบัณฑ์ลาวในมาตราที่52ว่าด้วยเครื่องแบบของสหพันธ์กรรมบัณฑ์ลาวแนมเบิ่งเวลาของรายการมาฮอดนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านมิตรรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังแต่ต้นจนจบแต่ก่อนจากกันมื้อนี้มีกิจกรรมถามตอบมาให้มีรายการท่านผู้ฟังได้ร่วมตอบคำถามสำหรับคำถามในมื้อนี้ก็มีว่าเสื้อเครื่องแบบของสหพันธ์กรรมบัณฑ์ลาวสีหยังมีคำตอบให้ท่านเลือกขอกอสีฟ้าขอคอสีเทาท่านคิดว่าขอใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องขอกอหรือขอคอเนาะโทรมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์020-9622-9299โทรก่อนมีสิทธิ์ก่อนให้1สิทธิ์1สายที่โทรเข้ามาเป็นสายทับอีกเท่านั้นสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดปะทะแตก

0: จ้อยตัวมั่งยังหัน
1: โอ้ยวานนี่เขาเก็บลูกปืนใหญ่อยู่ปลายนาได้ว่าสิแกเอาเล็กเอาทองมันไปขาย
0: โอ้ยมันอันตรายได
1: โอ้ยเขาแกเอาเล็กเอาทองซื่อๆมันบ่เป็นอย่างตี้บ่
0: อ้าวตัวบ่ฮู้วะถ้าหากมีการเฉียดสีรบกวนหรือกระทบใส่ระเบิดโดยกงมันจะระเบิดทันทีเฮ็ดให้เจ้าและคนอ้อมข้างเสียชีวิตหรือบาดเจ็บกลายเป็นคนพิการได
1: ้โอ้มันอันตรายปานนั้นพุ่นวะ
0: แม่แล้วทางที่ดีตัวควรบ่แตะต้องมันถ้าพบเห็นควรแจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้าน
1: โอ้ตายๆๆๆถ้าบ่ดังนั้นให้เฮาตายแน่นอนขอบใจเด้อที่เตือนสติ
2: ห้ามจับห้ามบ่ายห้ามย่ายห้ามโยนห้ามทับห้ามมั่งระเบิดที่บ่ทันแตกโดยเด็ดขาดสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
3: ระเบิดบ่ทันแตกทุกสนิทยังเป็นอันตรายอย่าจับอย่าบ่ายถ้ายังเสียดายชีวิตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกซึ่งออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น.ทางระบบ AM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567กิโลเฮิรตซ์มื้อนี้ดำเนินรายการกอแมนเวียงทองพระก่อนคำกับพร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาเรื่องระเบิดตกค้างในลาวตั้งแต่สมัยปังสงครามแต่ปี1964หา1973และการนี้แมนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเอิ้นย่อว่าคสกลผลิตขึ้นมาซึ่งทางนี้ก็เป็นเพื่อนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลให้ของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ประเทศเฮาที่มีผลกระทบต่อคนต่อสิ่งที่มีชีวิตและรวมทั้งการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาอีกด้วยระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างในผืนแผ่นดินลาวยังสืบต่อเป็นปัญหาอันนักหน่วงให้แก่ประชาชนลาวประดาเผ่าส่วนหลายแม่นอยู่ในเขตชนบทและสภาพแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันการเข้าหาเนื้อที่ดินบางเขตยังมีความยุ่งยากการขยายตัวเนื้อที่กสิกรรมยังมีข้อจำกัดบรรดาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าถูกฆ่าตายปัญหาความบ่ปลอดภัยยังสืบต่อมีความเสี่ยงสูงการจะตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อจำเป็นต้องได้เก็บกู้ระเบิดที่บ่ทันแตกออกก่อนบรรดาเนื้อที่กสิกรรมที่มีทาแห่งบ่งซ่อนถูกปล่อยปะให้เป็นดินประวางเพราะเป็นเขตเนื้อที่เสี่ยงจากระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวในป่างสงครามพาให้ลุดพรทาแห่งของความอุดมสมบูรณ์ลงในเขตชนบทท่านผู้ฟังที่หักแพงระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่แล้วนี่มันมาจากใส่ซึ่งมันมาจากสงครามฮุกฮานอินโดจีนในปี1964-1973ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงแต่9ปีเท่านั้นจากสงครามมีระเบิดจากทั้งอากาศและภาคพื้นดินได้ถกเทใส่ประเทศลาวประมาณ3ล้านต้นในนั้น70ส่วนน้อยมันได้แตกไปแล้วและอีก30ส่วนน้อยยังบ่ทันแตกและมันยังย่างใหญ่อยู่ทั่วทุกบนอยู่ผืนแผ่นดินแห่งนี้ในนั้นเนื้อที่ผลกระทบแม่น 87,000 กิโลตารแมตรและระเบิดบ่ทันแตกตกค้างอยู่ทั้งนาดินและใต้ดินถึงสงครามได้สิ้นสุดลงเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแต่ว่าระเบิดบ่ทันแตกเหล่านี้ผัดบ่ได้เสื่อมคุณภาพการทำลายล่างไปน้ำการเวลาเลยดังที่ประชาชนเข้าใจมันยังมีอนุภาพทำลายล่างสูงอยู่คือเก่า ขอเพียงแต่มีแนวกระทบใส่เท่านั้นมันก็จะแตกขึ้นและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันท่านผู้ฟังเรียกแพงระเบิดบนทันแตกที่ตกข้างอยู่ลาวมีหลายสนิทหลายประเภทเช่นบอมบี้ลูกปืนคกลูกปืนใหญ่ระเบิดมือมินหรือระเบิดฝังดินและบอมใหญ่เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดบนทันแตกเวลาประชาชนไปโซกอยู่หากินทำการผลิตก็ต้องได้ระมัดระวังเส้นก้อนการดังไฟให้พูนดินขึ้นสูงอย่างหน่อย20ซมห้ามทับระเบิดหรือเบิ่งคนทับระเบิดการขุดดินควรขุดอย่างระมัดระวังใส่ส่วนขุดและห้ามลิ้นระเบิดอย่างเด็ดขาดหากท่านพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย่ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นโทรศัพท์หมายเลข1603อันนั้นก็แม่นโทรศัพท์สายด่วนอะไรตอนนี้พวกเขาจะให้ทานมาฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงมาฟังต่อ

นี่แมนความเป็นม้าของระเบิดบทันแตกที่ตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระเบิดที่บทันแตกตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาจากสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หาปี1973ระเบิดประมาณ3ล้านต้นถิ่มลงใส่แผ่นดินลาวในนั้น30ส่วนห้อยยังบทันแตกเนื้อที่ผลกระทบแมน 87,000 กิโลตัมเมตรระเบิดบทันแตกตกข้างอยู่ทั้งหน้าดินและใต้ดิน

พื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดบ่ทันแตกเฮาควรเฮ็ดดังนี้ก่อนดังไฟให้คุ้นดินขึ้นให้สูงอย่างน้อย20ซมห้ามมากระเบิดหรือเบิ่งคนมากระเบิดการขุดดินควรขุดอย่างระมัดระวังให้ใส่ส่วนบ่ควรใส่ยกห้ามดินระเบิดอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

ระวังระวังระเบิดประทัดแตกทุกประเภทเป็นอันตรายแก่ชีวิตบอมบี้ระเบิดมือลูกปืนขบและลูกปืนใหญ่มิ่นระเบิดฝังดินบ่มใหญ่ถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

เมื่อเห็นระเบิดบุทันแตกถูกคังเขาต้องรายงานหาภัยต้องรายงานองค์การที่เหตุเวียกเกี่ยวกับการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดบุทันแตกอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603รายงานครูอาจารย์รายงานพ่อแม่รายงานนายบ้านและรายงานพนักงานที่เกี่ยวข้อง

0: ระเบิดบ่ทันแตกบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลายังสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมัน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ขณะนี้ท่านกำลังที่ตามรับฟังรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกก็ได้รับฟังเพียงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงระเบิดที่บ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ดินแดนลาวตั้งแต่ปางสงครามอินโดจีนในปี1964หา1973ตั้งแต่เหนือถึงใต้แม่นมีหลายสนิดหลายประเภทเช่นระเบิดมือมินลูกปืนใหญ่ลูกปืนคกบอมใหญ่และบอมบี้ระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างในลาวทุกประเภทล้นแล้วแต่มีผลกระทบต่อชีวิตและมีผลกระทบต่อการทำมาหากินในชีวิตประจำวันของประชาชนดังนั้นพี่น้องประชาชนลาวประดาเผ่าที่เข้าไปเก็บผักหักหนอหาหลัวหาฟืนหาอาหารการกินในป่าในดงห้วยน้ำลำเซและเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเห็ดไห่เห็ดห้วยเห็ดสวนควรระมัดระวังเพื่อป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างในลาวโดยเฉพาะการดังไฟการขุดดินการทางป่าการเสียหญ้าและอื่นๆต้องได้ระมัดระวังถ้าตนเองมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเวลาทำการผลิตกสิกรรมการซอกอยู่หากินตามธรรมชาติก็จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุระเบิดบ่ทันแตกหากทานพบเห็นระเบิดบ่ทันแตกทุกครั้งต้องได้รายงานองค์การที่เฮ็ดเวียกการสำรวจและกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกหรืออำนาจการปกครองท้องถิ่นจะโทรศัพท์ไปก็ได้1603 1603คือดังที่เสนอไปวังกีนี่แล้วว่าระเบิดบ่ทันแตกทุกประเภทล้วนแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นบอมบี้ลูกปืนคกลูกปืนใหญ่ระเบิดมือมินหรือระเบิดฝังดินบอมใหญ่ทั้งหมดนั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาดังที่หลายคนเข้าใจเป็นแต่อย่างใดมันยังเป็นอันตรายให้แหงคุ้มคู่การดำรงชีวิตการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและสามารถฆ่าชีวิตคนเฮาได้ตลอดเวลาดังนั้นพวกเฮาจงมีสติระวังตัวอยู่เสมออย่าให้ตกเป็นผู้ถือข้อให้ย้อนอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกโตไปอีก
3: น้อยๆๆมานี่แม่มานี่แม
4: ่มีหยังบ่กี
3: ้มาเบิ่งนี่แม่ตัววันมัวอีหยังนี่ม้วนๆที่พ่นขึ้นมาจากหน้าดินหั่น
4: โอ้พอดีแหละถ้าออกไปลีนมักบานย้อนทับกันเนาะ
5: หยุดหยุดพวกโตจะเฮ็ดหยังหั่น
3: ก็สิเอาหน่วยอันนี้ไปลีน
5: ตัวฮู้บ่นี่แม่นระเบิดบ่ทันแตกได๋สิเอาไปลีนเฮ็ดหยังมันอันตรายได๋
4: อันตรายแนวใด
5: เฮาได้ยินวิทยุเพิ่นโฆษณาว่าถ้ามันแตกจะเฮ็ดให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสใดเฮาบ่ควรจับบ่ควรปล่อยถ้าพบเห็นควรรายงานให้ผู้ใหญ่ฮู้
4: ถ้าเป็นจังซั่นเฮาบ่ลินเนาะย่านตายตัวว่าบ
3: ่เออคันซั่นเฮาไปบอกผู้ใหญ่เนาะ
4: ไป
6: ๆท่านฮู้บ่ว่าระเบิดทุกประเภทเป็นอันตรายถึงชีวิตและกลายเป็นคนพิการได้ในชั่ววินาทีทุกๆครั้งควรมีสติเมื่อพบเห็นควรแนะนำลูกหลานให้ห่างไกลจากระเบิดที่บ่ทันแตกเวลาพบเห็นควรแจ้งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรืออำนาจการปกครองบ้านก็เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดที่บ่ทันแตกสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
2: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างมาแต่ปางสงครามอินโดจีนโดยเฉพาะสงครามฮุกฮานลาวในปี1964หา1973นั้นตามการคาดคะเนเฉพาะระเบิดที่ถิ่มใส่ลาวมีประมาณ3ล้านต้นมันยังตกยังใหญ่ไปทั่วทุกย่อมหญ้าภูผาป่าดงห้วยน้ำลำเซโดยเฉพาะแม่นบรรดาแขวงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเป็นต้น แขวงพงศลีหลวงน้ำทาหัวพันเสียงขวางหลวงพระบางขำมวนสวรรณเขตจำปาสักสารวันอัตตปือเซโกงและแขวงอื่นๆอีกถึงระเบิดเหล่านั้นจะเปลี่ยนสีสันหูมหางลักษณะไปตามกาลเวลาก็ตามแต่มันบ่ได้เสื่อมคุณภาพในการทำลายร่างไปนำซึ่งแต่ละปียังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหตุให้ประชาชนบางคนเสียชีวิตบางคนก็กลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตย้อนการผลิตกสิกรรมการซอกยูหากินย้อนความหูเท่าบ่ถึงการของคนเฮานอกจากนั้นมันยังเป็นสิ่งกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและเศรษฐกิจแห่งชาติเติมอีกอะไรตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเขาเติม

0: พ่อสอนเอ้ยมันสวยละไดปานใดเฮาสิขึ้นมื้อแตงกิน
1: ซ้ำกล้ามัดนี่ก่อนเออเจ้าขึ้นมื้อดั่งไฟต้มส่วนปะพอเด้อ
0: คันสั่นเจ้าออกกับไฟมาให้ข่อยแดข่อยสิขึ้นมื้อดั่งไฟอยู่ข้างเถียงก่อน
1: นี่แม่สอนเจ้าจะดั่งไฟอยู่พื้นดินทั่วทีปใดข่อยไปประชุมอยู่วัดคืนนี้ทางพนักงานเพิ่นมาแนะนําว่าอยู่บ้านเฮายังมีระเบิดตกค้างแต่ปางสงครามอยู่หลายแห่งอิงตามการเก็บกรรมสถิติแต่ปี2008หา2017มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้อนระเบิดบ่ทันแตกเฉลี่ย50คนต่อปีสาเหตุมันเกิดมาจากการผลิตกสิกรรมดังไฟทับม่างทำลายลิ้นระเบิดตัดหญ้าและม่างบอมบี้ฉะนั้นถ้าเจ้าจะดังไฟใส่พื้นดินก็ต้องคุ้นดินให้สูงขึ้นจากหน้าดินหรือจะไปดังไฟใส่บอนที่มีพลานหิน
0: โอ้แมนวะคันสั้นข่อยสิเฮ็ดตามคำแนะนำของเพิ่นเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: ทุกครั้งควรมีสติเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเพื่อหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุดังกล่าวสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
0: ระเบิดบ่ทันแตกบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลายังสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเวียกงานการโฆษณาให้ความรู้ในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นซึ่งเขาเจ้าเข้าใจว่าตนเองเกิดมาในดินแดนที่แสนสงบและอุดมสมบูรณ์แต่ตัวจริงแล้วดินแดนแห่งนี้ยังเสื่องซ่อนเอามัจจุราชแห่งความตายความอันตรายให้แห่งทุกระทมคมคืนจากเศษเหลือของสงครามนั่นก็คือระเบิดบ่ทันแตกไว้เป็นจำนวนมหาศาลดังนั้นเวียกงานโฆษณาศึกษาชุมชนควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษการโฆษณาศึกษาชุมชนเป็นเวียกปลายแหลมในการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลร้ายของระเบิดที่บ่ทันแตกให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่นผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นรับรู้เข้าใจผลร้ายของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเพื่อจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้โลดพ้นจากอุบัติเหตุย้อนระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างนี้ล้วนแต่มาจากสงครามอินโดจีนในปี1964หา1973มันมีหลายประเภทเช่นระเบิดมือมินลูกปืนใหญ่ลูกปืนขกบอมบี้บอมใหญ่ซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาดังที่หลายคนเข้าใจแต่ยังใดเลยมันยังเป็นภัยอันตรายห้ายแหงคมคู่การดำรงชีวิตก็คือการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันยังสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและมันยังสามารถฆ่าชีวิตคนเฮาได้ตลอดเวลา
0: พ่อสอนเอ้ยมันสวยละไดปานใดเฮาสิขึ้นมื้อแตงกิน
1: ซ้ำกล้ามัดนี่ก่อนเออเจ้าขึ้นมื้อดั่งไฟต้มส้มปะพอเด้อ
0: คันสั่นเจ้าออกกับไฟมาให้ข่อยแดข่อยสิขึ้นมื้อดั่งไฟอยู่ข้างเถียงก่อน
1: นี่แม่สอนเจ้าจะดั่งไฟอยู่พื้นดินทั่วทีปใดข่อยไปประชุมอยู่วัดคืนนี้ทางพนักงานเพิ่นมาแนะนําว่าอยู่บ้านเฮายังมีระเบิดตกค้างแต่ปางสงครามอยู่หลายแห่งอิงตามการเก็บกรรมสถิติแต่ปี2008หา2017มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้อนระเบิดบ่ทันแตกเฉลี่ย50คนต่อปีสาเหตุมันเกิดมาจากการผลิตกสิกรรมดังไฟทับม่างทำลายลิ้นระเบิดตัดหญ้าและม่างบอมบี้ฉะนั้นถ้าเจ้าจะดั่งไฟใส่พื้นดินก็ต้องคุ้นดินให้สูงขึ้นจากหน้าดินหรือจะไปดั่งไฟใส่บอนที่มีพลานหิน
0: โอ้แมนวะคันสั้นข่อยสิเฮ็ดตามคำแนะนำของเพิ่นเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: ทุกครั้งควรมีสติเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเพื่อหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุดังกล่าวสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
2: มาฮอดนี้เวลาทางรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกก็ใกล้จะหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตามรับฟังมาโดยตลอดขอให้ท่านเข้าใจว่าระเบิดที่บ่ทันแตกทุกสนิทล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายอย่าจับอย่าบ่ายถ้าหากท่านยังเสียดายชีวิตอันมีค่าของท่าน มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองพระก่อนคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านจงปลอดภัยจากปัญหาอุบัติเหตุทั้งปวงสบายดี

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

บ่อนในย่างสนุมบุกบ่อนในถูกสนุมผ่านพาเมื่อได้สัตว์ต้องการสนุมขานอาสาสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนสนุมซึ่งออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 ไปต้นไปจนฮอด 11:00 กับผู้ดำเนินรายการในสมองนี่ที่ประสอนรองสลาดลือนิน้องแสงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานภาคเศร้าของมือพักพรหลายท่านก็อยู่น้ำพี่น้ำน้องน้ำครอบน้ำครัวหรือว่าสืบต่อในภารกิจของท่านก็ขอให้การเฮ็ดเวียกการพักผ่อนน้ำครอบครัวให้มีแต่ความสุขสำราญเราในมือพักผ่อนแบบนี้สุขกายสบายใจทานผู้ฟังอย่าลืมหมุนขึ้นมาทีระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์หรือทางขึ้นสั่น1630กิโลเฮิรตซ์และอีก1ช่องทางหาฟังผ่านทางระบบเรดิโอการ์เด้นเนาะในระยะนี้ส่งข่าวส่งข่าวมาหากันก็ได้020-298-2269พบกันแน่นอนแล้วรายการของพวกเราจะนำพาทุกท่านได้หับหูข้อมูลข่าวสารกระบวนการของคนหุ่นหนุ่มของพวกเราขันศูนย์กลางจนฮอดฮักทานท้องถิ่นว่ามีอีสังแหน่ในการจัดตั้งปฏิบัติในระยะนี้เหตุการณ์ใดที่ติดพันกับเรื่องงานสำคัญต่างๆของพรรคของศาสตร์ก็จะมาอโลโปข่าวแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้หับทราบนำกันแต่ว่าต้นรายการนี้จะมอบเพียงมวลให้บริการได้รับฟังกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพงวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดคองประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

ท่านผู้ฟังที่รักแพงกับเข้ามาในระยะนี้รายการขอปกเฮาจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับข่าวกระบวนการมาฝากมาตอนพิเศษนะเว้าถึงกระบวนการของคนหุ่นนมในระยะที่ผ่านมาว่าได้มีการเคลื่อนไหวอีสักแน่ในหันนี้เพื่อเป็นการตอบหักการเสื้อเซินของพระธานสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมะเนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชีฮองประธานพรรคประชาชนกัมพูชีประธานศูนย์กลางเศร้าหนุ่มพรรคประชาชนกัมพูชีท่านทองลีศรีสุริตกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้นำพาผู้แทนเศร้าหนุ่มเดินทางไปเยี่ยมยามและพบปะเหตุเวียกทางการอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชีระหว่างวันที่5หาวันที่8ตุลา2026ที่ผ่านมาซึ่งว่าการเดินทางเยี่ยมยามและพบปะการเหตุเวียกในเทือนี้เพื่อเป็นการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและความสามัคคีของสาวหนุ่ม2ประเทศลาวกัมพูชีเพื่อพร้อมกันผันขยายบทบันทึกความมือระหว่างศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและศูนย์กลางสาวหนุ่มพรรคประชาชนกัมพูชีให้ก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกและปรากฏผลเป็นจริงในทุกด้านซึ่งอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่2ประเทศความห่วมกันเฉลิมฉลอง70ปีแห่งการสางตั้งสายพันธุ์การทูตลาวกัมพูชีและจะเป็นบาดก้าวสำคัญในการหัดแหนความสามัคคีและสุขยู่ห่วมมือหอบด้านของสาวหนุ่ม2ประเทศลาวกัมพูชีให้มีความเข้มแข็งและเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่มีความหมายความสำคัญและเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมนต์จากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่น

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปท่านผู้ฟังที่รักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนสนุกกันอยู่แต่ในระยะนี้รายการกบกเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมันด่างหลายๆท่านที่มากินมันด่างอยู่แล้วฮู้บ่ว่ามันด่างนี่เป็นพืชล้มลุกโดยหัวของมันด่างจะเกิดจากการขยายตัวของหากซึ่งสีของมันอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์อาจจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีขาวหรือสีม่วงฉะนั้นแล้วว่าถึงคุณประโยชน์ของมันด่างเนี่ยมันมีคุณประโยชน์อีกอย่างแน่เนาะอันที่1ก็คือดีต่อระบบลำไส้อย่างที่2คือบำรุงสายตาสามารถต้านมะเร็งได้ลดความดันเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของภาวะขาดวิตามินเอทานปูฟะนอกจากถือว่าเป็นอีกหนึ่งสารณหูแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้มาที่เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลมวลจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันตื่น

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ถ้าผู้ฟังอยากแพงกับเขามาในระยะนี้เป็นระยะมวลไทยของสมงกันแล้วขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนก็คือกรมสมรสนุ่มลาวศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวหัวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวแล้วขอขอบใจมายังท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายสมงนี้สำหรับสมงนี้เราคงลมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

11ตอนนี้ไปท่านจะได้ทำฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 KHz

ทักทายมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านตอนรับเข้าสู่เวลาของรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ่อกันกับโคศกบี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์หรือจะเป็นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หวังว่ามิตรรายการจะได้รับฟังกันหลายขึ้นเนาะเพราะว่าทั้ง2ระบบเลยพร้อมเดียวกันนี้ระบบออนไลน์เฮาเนาะก็ยังกระจายเสียงเป็นปกติคือเก่าเว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองโคศกปีสุภาลินหับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้หับฟัง1ชั่วโมงเนาะมื้อนี้โคศกปีก็มีเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารมาแบ่งปันน้องมิตรรายการบอกว่าจะเป็นมิตรรายการที่ฟังอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือมิตรรายการที่ว่าฟังอยู่ทางต่างแขวงเนาะแบ่งปันข้อมูลข่าวสารนำกันทุกท่านทุกคนหลายทานกะแมนฟังเป็นประจำระยะเข้าห้องเรียนแล้วน้องๆที่เคยติดตามระยะผ่านมาอาจจะได้ติดตามแน่ในบางมือก็อาจจะบ่ได้ติดตามแต่คันไผเลือกห้องเรียนมาแล้วได้มีโอกาสได้รับฟังก็ขอทักทายสบายดีน้องๆหมดทุกคนเนาะที่อยู่ในวัยเรียนบางท่านก็ยังอยู่ในวัยมัธยมอยู่ได้สายวิชาชีพเนาะบ่ฮู้มีบ่มีรายการอย่าลืมส่งคำทักทายสบายดีเข้ามาเนาะเพื่อจะได้ฮู้ว่ามีรายการฟังกันอยู่ไสแดนนั่นเอง

หนึ่งนาทีมีคาลัมสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

อยู่น้องกันกับโคซกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงระยะที่2ของรายการฝากเพลงให้มิตรรายการได้รับฟังเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันหวังว่าจะเป็นเพลงที่มิตรรายการมักมิตรรายการถูกใจเด้อโคซกบีดำเนินรายการให้กับมิตรรายการได้รับฟังเนาะโคซกบีก็ดำเนินรายการนะทุกมื้อได้ผ่านมาแต่หากว่าบางระยะที่บ่ได้ยินเสียงโคซกบีเนาะคือโคซกบีก็แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเนาะว่าโคซกบีจะได้ไปเฮียนในเดือนตุลาหาเดือนพาจิกเพราะฉะนั้นจะมีหลายโคซกที่ว่าเพิ่นสลับสับเปลี่ยนมาดำเนินรายการอยู่กับมิตรรายการท่านผู้ฟัง1ชั่วโมง11โมงถึง12โมงก็ขอให้มิตรรายการได้ติดตามเนาะบรรยากาศมื้อพักพรวันอาทิตย์ที่พวกเขาอยู่น้ำกันมื้อนี้โคซกบีนี่สิเน้นผลงานเสียงเพลงให้มิตรรายการได้รับฟังผ่อนคลายอารมณ์มื้อนี้เฮาออกอากาศเฉพาะระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เท่านั้นก็น่าเสียดายเนาะที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อแต่เฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เสียงเพลงม่วนๆสองเสียงเพลงเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกัน

สำหรับเพลงนี้จบลงไปกันแมนคีแบลคีแบลวาสนาเนาะศิลปินอินทิดาเพิ่นฮ้องไว้เนาะมีรายการคีแบลมันแปลว่าหยังทุกท่านคิดตัวคีแบลเพิ่นว่าเด้เนาะตามเนื้อฮ้องของเพลงเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงจังหวะไวๆเนาะให้มีรายการได้รับฟังกันสิได้แบบว่าคึกคืนกันแน่บรรยากาศตอนเที่ยงของการรับประทานอาหารเที่ยงแต่บางคนก็อาจจะเป็นเวลาเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนเด้อว่าซั่นเนาะอยู่หัวอยู่ส่วนพี่แหละจ้องให้กับพักเพียงแล้วจ้องให้กับพักกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วก็ลงหัวลงส่วนต่อผู้มีไฮมีนากับแมนอยู่ไฮอยู่นากันเนาะทุกท่านเนาะบางท่านก็เอาเบิ่งแงงเลี้ยงสัตว์อยู่เด้อเฝ้างัวอยู่ทุ่งมันบ่แล้วแต่มีรายการเฮาหลายคนเนาะสำหรับบางคนเฮ็ดเวียกงานประจำเสาร์อาทิตย์มื้อของการพักผ่อนใช้เวลาเฮ็ดหยังวันเสาร์พักนอนบ่หรือวันอาทิตย์สักเครื่องเมียนเหือนหรือว่าวันอาทิตย์ไปลิ่นไปเที่ยวเอ้าเนาะก็ขอให้ทุกคนม่วนๆละกันม่วนๆกันอีกตึมแล้วท่านผู้ฟังเนาะกับ2เสียงเพลงจากรายการเพลงก่อนเที่ยงมอบให้

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: มวนมวนอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้ออกอากาศเฉพาะระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เมื่อวานนี้ออกอากาศทั้ง2ระบบเนาะเพราะว่าเป็นวันเสาร์เด้เมื่อวานนี้นะก็ออกอากาศทั้ง2ระบบเลยได้ทั้ง FM AM ทางออนไลน์พวกเฮามีรายการฟังได้หรือบ่ได้นะแจ้งผลการรับฟังโคศกปีฮู้เด้อโดยเฉพาะมีรายการประจำผู้ใดเข้ามารับฟังใหม่ก็ขอต้อนรับเป็นมิตรทักฟังรายการใหม่มาฟังประจำอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงโคศกปีดำเนินรายการเนาะแต่ว่าถ้าว่าระยะโคศกปีไปเฮียนเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกจะมีหลายโคศกเด้ก็เป็นการสร้างสีสันสร้างบรรยากาศในรายการอย่าซับสนเด้อผู้ใดมักอยากให้โคศกได้มาดำเนินรายการอีกอยากให้ผู้ใดมาดำเนินรายการคู่กับโคศกบีบอบอกโคศกบีมาเด้อทุกท่านเด้อจะได้มวนมวนน้ำกันตื่นมีหลายสีสันดีเนาะในรายการเพียงก่อนเที่ยงของพวกเฮาตอนเที่ยงแบบนี้คิดหาอาหารการกินประเภทใดตำมักฮุงแกงหน่อไม้อู้ว่ามาแล้วโคศกบีคืออยากแท้เนาะแกงหน่อไม้ไหลมันบ่ยามนี่ยากยากนอทั้งเหนือเขาพวกเฮานอลอยเนาะอู้เห็นขายหลายเลยอยู่ตลาดลาโอซี่ราคากะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะถูกกว่าตลาดอื่นๆใดเพราะว่าเพิ่นเป็นตลาดขายส่งเด้เนาะกะแน่นอนหลายๆพืชผักกะถูกกว่าตลาดอื่นแต่ละตลาดนี่นะราคาพืชผักราคาสินค้าแตกต่างกันเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนบ่คือกันต้นทุนของน้ำมูกน้ำมันค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าเซาห้านอย่างสินะมันกะบ่คือกันเพราะฉะนั้นการปรับราคากะแล้วแต่แต่ละตลาดเนาะให้เหมาะสมซื้อได้ขายได้ซื้อง่ายขายง่ายเป็นกำลังใจให้ซาวค้าซาวขายกันพร้อมเด้อเอาสาวแม่ค่ะไอเป่าพอค่ะเนาะฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเขาอยู่มาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันท่านผู้ฟังเอาไปฟังกันตื่มอีก2เพลง

คอสบี้นี่ก็โอ้ยฝากเพียงเต็มทีเห็นว่าเป็นวันพักวันพรก็ได้มันบอกเพราะว่าคันมือได้เฮาได้ออนไลน์นำไว้กันเฮาก็จะล้มกันเป็นส่วนหลายเฮาจะบ่ค่อยได้ฟังเพลงเนาะเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็สวยโอกาสเลยซะเนาะสวยโอกาสเปิดเพลงเอาหลายให้มินรายการได้รับฟังแต่กับบ่เกินเนาะบ่เกิน8เพลงบ่เกิน10เพลงมินรายการเนาะหลายสุดก็ได้จะซ้ำนี่เพราะว่าเวลาเฮา1ชั่วโมงเด้ก็ได้แต่ระยะละ2เพลงว่าเอ้ามื้อนี้สิให้ฟังเอาหลายนี่เด้อแต่ว่าเอาหลายจังได๋กะระยะละ2เพลงคือเก่ามันบ่มีรายการเนาะโอ้ยอยากเปิดให้ฟังจักอันนาเบรกละ 3-4 เพลงอยู่แต่เฮ็ดบ่ได้เด้อได้แต่เบรกละ2เพลงนี่แหละเนาะอ่ะตอนนี้ก็บ่ขอเว้าหยังหลายละไปเปลี่ยนบรรยากาศเพิ่มเติมอีกก็แล้วกันท่านผู้ฟัง

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกับโฮสกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงเวลาคือว่าผ่านไปไวแทนอบุดเดียวมาอยู่น้ำกันตอนท้ายของทางรายการกันแล้วโฮสกบีคิดว่าสิได้อยู่แหละประมาณ2เพลงส่งท้ายรายการให้มิดรายการได้หับฟังคันบ่จบก็ขออภัยนำเนาะขอบใจทุกการติดตามหับฟังมื้อนี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีสำหรับมื้อนี้โฮสกบีลาไปก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญเพียงดังนี้กระทรวงการเงินจัดกองประชุมเร่งกักเกียมเนื่องในเหตุเวียกห่วมเสี่ยวซานเวียดนามจีนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุกยู่บรรดาคะแนนการวัฒนธรรมสังคมที่ยังบรรลุให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้รัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุ่มใส่การเก็บได้หับงบประมาณจากแหล่งได้หับที่มีแล้วให้ครบถ้วนรถไฟลาวจีนขนส่งผู้โดยสารหลายกว่า80ล้านเถื่อคนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนได้รับการประเมินเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเสรีที่สุดในโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเชิญของทานอิรามอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซกไบซานทานทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางไปเยี่ยมยามทั้งการที่สาธารณรัฐอาเซกไบซานในวันที่13-14 ตุลาคมนี้ที่บากูหลังจากนั้นทานทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะสืบต่อนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดองค์การส่งเสริมการสร้างมาตรการเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันครั้งที่7หรือ CICA ในวันที่15-16 ตุลาคมนี้อยู่บากูสาธารณรัฐอาเซกไบซานคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุกยู่บรรดาคะแนนการปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแขนงวัฒนธรรมสังคมที่ยังบ่ทันบรรลุให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้ท่านวิเลวงศ์วุฒิดาคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026และทิศทางแผนการปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำไส้ในกองประชุมสมัยสมัญเธอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นในระหว่างวันที่5-21 ตุลาคมนี้อยู่หอสภาแห่งชาติทางคนละวิ่งจันทร์ให้ฮู้ว่าให้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการประราการเฮียนการสุกยู่ประชากรหนุ่มและผู้ประราการเฮียนให้ได้บำรุงผ่านการศึกษานอกโรงเฮียนและฝึกอบรมวิชาชีพการเกิดลูกมีแพทย์ซวยการขาดสารอาหารของเด็กรวม5ปีการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานสิ่งมือแห่งงานใหม่หีบห้อนเบิกใจงบประมาณสุขเสริญและฟื้นฟูสุขศาลาโรงเรียนโครงหลังพื้นฐานเร่งสนองยาปวดพยาธิที่จำเป็นให้โรงเรียนโรงหมอสุขศาลาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขตที่ประสบภัยพิบัติสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจำนวน9ตัว4วัดที่ยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายให้สำเร็จ
2: เขาจะใส่เกตให้ปัญหาการประลักการเฮียนสุกยู่ประสะกนุ่มและผู้ประลักการเฮียนให้ความรุ่งผ่านการศึกษานอกเฮียนและทุกขภพมิสสีการเกิดลูกมีแผลช่วยการขาดสารอาหารเด็กน้อยอายุ5ปีการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานสิ่งมือแห่งงานใหม่การเก็บกำระเบิดบนคอนเทนเนอร์จากเงื่อนที่ทำการผลิตและโครงการต่างการฝึกระดมหับบริจาคเลือดในการสนองเลือดที่ปลอดภัยที่ห้อนเบิกใจงบประมาณสุขเสริญและฟื้นฟูสุขศาลาโรงเรียนโครงการสุขฐานเล็งสนองยาพวกพยาธิที่จำเป็นให้ห้องหมอสุขศาลาประชาชนนะครับผลกระทบในเขตประสบภัยปฏิบัติสืบต่อจะตั้งปฏิบัติขาดไม้การพัฒนาสมบูรณ์แก่ในทุกๆยากจำนวน9ตัวสีบัตรที่ยังบทันบรรลุตามคำหมายแห่งสำเร็จจัดตั้งคำขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทในเขตไทยทุกย่างให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสืบต่อประเมินและปรับปรุงดำรงเด็กที่38ระบบว่าด้วยมาตรฐานคนทุกข์และมาตรฐานพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพเงื่อนไขตัวดี
1: ท่านวิเลวงศ์วุฒิคำให้ฮู้เตรียมว่าให้สืบต่อเอาใจใส่จะตั้งพันขยายมติว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำไส้ที่หับห้องในกล่องประชุมสมัยสมัญเธอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10 ครั้งนี้เข้าในเวียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติด
0: วันที่9ตุลานี้กระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมภายในของคณะ88ทับนย.เพื่อสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานได้เร่งเตรียมความพร้อมรอบด้านเนื้อในสำหรับการเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะเซียวซานเวียดนามและจีนในการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินของลาวโดยการเป็นประธานของทานสันติภาพพรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทั้งเป็นหัวหน้าคณะ88ทับนย.โดยมีการนำขั้นสูงพร้อมด้วยต่างหน้าจากบรรดากระทรวงและองค์การเทียบเท่าเข้าร่วมในกองประชุมทานสิทธิรัตน์ราชพลหงรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้รายงานความคืบหน้าโดยยกให้เห็นว่ารัฐบาลลาวได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้การซี้นำมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงรัฐบาลได้ปรับปรุงคณะพิศอบเป็นระยะซึ่งวันที่30กรกฎาคมปี2006ได้สร้างตั้งคณะ88ทับนย.ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อและเพิ่มประสิทธิภาพการเฮ็ดเวียกโดยแน่ใจฟื้นฟูเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจให้กลับมามีความเข้มแข็งและยืนยงสำหรับการร่วมมือกับคณะเซียวซานเวียดนามผ่านมาฝ่ายเซียวซานได้เฮ็ดเวียกตัวจริงอยู่ลาวอย่างใกล้ชิดและได้เสนอข้อแนะนำ209ข้อใน8กลุ่มเวียกต้นโตให้แก้คะแนนการที่เกี่ยวข้องพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ประกอบความเห็นใส่เอกสารยุทธศาสตร์สำคัญระดับชาติเซ็นบทรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฮอดปี2035วิสัยทัศน์ปี2055และแผนพัฒนา5ปีครั้งที่10ทางนี้คาดว่าในท้ายเดือนพฤศจิกายนนี้คณะเซียวซานเวียดนามจะเดินทางมาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอีกครั้งเพื่อให้การเฮ็ดเวียกร่วมกับเซียวซานต่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดกองประชุมได้เน้นนักให้บรรดาคะแนนการเร่งสั่งรวมผลการปฏิบัติงานและทุกข้อยุ่งยากเพื่อรายงานต่อกองเลขาคณะ88ทับนย.โดยปฏิบัติตามที่ชี้นำของทานเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศข้างวันที่6สิงหาคม2006ฝ่ายลาวจะได้เสนอให้รัฐบาลเวียดนามจัดส่งเซียวซานสปอร์ตด้านมาสวยเรือใน3เวียกบุริมสิทธิ์คือการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจการยกสูงมูลค่าการค้าการปรับปรุงระบบเงินเดือนพร้อมนี้ได้เรียกร้องให้ทุกคณะการเกี่ยวข้องจัดสรรเวลาและเกี่ยมหัวข้อบุริมสิทธิ์อย่างครบถ้วนเพื่อร่วมมือกับเซียวซานต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างกำลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
1: วันที่9ตุลานี้ยนคหลมวิจันทร์กรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมแขนงการเกษตรกรรมและพัฒนาชนบทและแขนงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของทานนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานนางมาริโอ้งโคเซหัวหน้าสถาบันฝรั่งประจำลาวทานางแคทรีนาเวนเดนหัวหน้าการห้องมือพัฒนาสถานทูตเยอรมันและทานนางคยองมีคิมผู้ตั้งหน้าองค์การอาหารและการเกษตรหรือฟราวประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ทบทวนคืนผลการห้องมือในระยะผ่านมาปรึกษาหรือขอเสนอการรวม2หน่วยงานเป็นหัวหน่วยงานเดียวและกำหนดทิศทางการห้องมือให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทางแผนการพัฒนาทบทวนคืนผลการร่วมมือและจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของหน่วยงานแขนงการเกษตรกรรมและพัฒนาชนบทและหน่วยงานแขนงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะผ่านมาให้มีความสอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งของรัฐบาลกำหนดทิศทางกลไกการประสานงานและแนวทางร่วมมือระหว่างรัฐบาลคู่ร่วมพัฒนาภาคเอกชนและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อยกสูงประสิทธิผลการนำใช้ทรัพยากรและตื่นฮ้อนสุ่มใส่การสร้างผลได้รับที่เป็นรูปธรรมกองประชุมได้ทบทวนผลการดำเนินงานของแขนงการพร้อมทั้งสืบต่อให้มีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยมีอัตราการขยายตัวมูลค่ารวมการผลิตกสิกรรมและปลาไม้ 4.6 ส่วนห้อยขึ้นไปและประกอบส่วนในยอมนวดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP 11.9 ส่วนห้อยพร้อมเดียวกันนี้แขนงการยังได้ร่วมกันสร้างกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสุกยู่การพัฒนากสิกรรมแบบยืนยง การเติบโตสีเขียวความมั่นคงด้านอาหารและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมเดียวกันนี้คะแนนการยังประเสริญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นท้องถิ่นการเชื่อมสานระบบข้อมูลตลอดฮอดการประสานงานระหว่างหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นต้องหันเปลี่ยนจากการเน้นจำนวนโครงการไปสู่การเน้นคุณภาพการลงทุนการนำใส่ทุนฮ้อนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทิศทางในตัวหน้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสนอให้รักษากลไกปรึกษาหรือด้านนโยบายของ10หน่วยงานแขนงการย่อยเพิ่มทวีการเชื่อมสานเวียกงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสร้างเป็นกองเลขาและปรับปรุงการจัดตั้งกองประชุมให้มีจำนวนหน่อยลงแต่มีเนื้อในและเป้าหมายจะแจ้งขึ้นการปรึกษาหรือกองประชุมจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางและการปรับปรุงกลไกหน่วยงานแขนงการเพิ่มทวีการประสานงานกับคู่ร่วมพัฒนาและขยายแผนงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
0: รัฐบาลวางทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนตุลาคม2026โดยซีนำให้แขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดปัญหาการปุ้นจี้ชิงทรัพย์ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดผ่อนลงและหาประกันความปลอดภัยรอบด้านท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้ารองว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยายน2026ว่ารัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุ่มใส่การเก็บได้รับงบประมาณจากแหล่งได้รับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกหาแหล่งได้รับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่า
3: สืบต่อสุ่มใส่การเก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกแหล่งรายรับอื่นตามทางแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าสืบต่อลุงซวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะเป็นเล็งใส่ปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวสุ่มใส่กาเกียมเนื้อในและเขาห่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่จะจัดขึ้นในระยะมมนี้โดยเฉพาะห่างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่กาเกียมเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่จัดขึ้นในเดือนตุลานี้ให้สำเร็จทันเวลาในนั้นมอบให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับกระทรวงการเงินกักเกี่ยมบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พร้อมทางมอบให้กระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องกักเกี่ยมรายงานทางกฎหมาย8ฉบับที่ได้กำหนดไว้ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อประมาณนี้ท่านนางใบคำคทิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวสุขยู่เวียกงานอยู่แขวงเสกองได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาบรรดาโครงการก่อสร้างห้องหมอมิตรภาพนครดานังเสกองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่เมืองท่าแตงโดยการนำพาของท่านบุญหลายบุตรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะทานสุวรรณสอยทวงศาหองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่าแตงผู้ชี้นำเวียกงานเศรษฐกิจพร้อมด้วยคะแนนการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: โอกาสนี้ดร.นางลำพันธ์ไซคมีกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสีกองได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างโรงหมอมิตรภาพดานังสีกองโดยย่อซึ่งโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด6,700,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นของขวัญจากคณะพรรคองค์การปกครองและประชาชนนครดานังแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมอบให้คณะพรรคองค์การปกครองและประชาชนแขวงซีกองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการปฏิบัติตามบทบันทึกร่วมที่ได้ร่วมลงนามระยะปี2026-2030และได้มอบให้แขวงซีกองเป็นฝ่ายจะตั้งปฏิบัติ การวางศิลาลึกก่อสร้างในวันที่1เมษายน2026ผ่านมาเป็นห้องหมอขนาด100เตียงเป็นอาคาร2ชั้นพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบสุดมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแม่น36เดือนโดยแม่นบริษัทเจริญโศกจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างปัจจุบันยังอยู่ในระยะกะเกียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อลงมือก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้โอกาสดังกล่าวนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยังได้สืบต่อลงติดตามเบื้องตัวจริงครอบครัวท่านคำเสยจำปาแก้วมณีอยู่บ้านละขาวซึ่งเป็นครอบครัวตัวแบบด้านการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าโดยเฉพาะการปลูกพืชผักแบบผสมผสานในเฮือนห่มสามารถสร้างรายรับได้300กว่าล้านกีบต่อปีกาดแก้วใส่สงครามรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงซีกง
1: เมื่อประดมวันนี้อยู่ห้องประชุมแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอันตะปือจัดกรมประชุมหับห้องผลการประเมินครูประสบการณ์ขั้นแขวงประจำปีศกเฮียน2025-2026มีทานศรีไลศรีแสวงสุขรองประธานองค์การปกครองแขวงอันตะปือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ในโอกาสนี้ท่านอุดมศิลป์ศรีสนนท์ได้กล่าวไขข้อประชุมว่าการประเมินครูประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นอีกบทกล่าวหนึ่งของคณะพรรคและคณะนำองค์การปกครองแขวงก็คือแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้หันเอานโยบายของพรรครัฐลงสู่หลักฐานของคะแนนการศึกษาเพื่อยกสูงอาชีพบทบาทและศักดิ์ศรีของครูให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมทั้งยกสูงคุณภาพครูอาจารย์ชั้นประถมและมัธยมทั่วแขวงให้สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งครูประสบการณ์ครูชำนาญงานและครูเสียวสั้นให้หลายขึ้นดังนั้นผู้ถือคัดเลือกมาเข้ารับการประเมินล้วนแต่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการที่สอนผ่านมาจากนั้นทานนางวันวิวรแสงแสงวิชาการแขนงสามัญศึกษาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้รายงานผลการประเมินของอนุกรรมการประเมินตำแหน่งครูประสบการณ์ขันแขวงว่าโดยอิงตามดำรัสว่าด้วยตำแหน่งวิชาการครูในระดับต่ำกว่าสถาบันการศึกษาสั้นสูงตำแหน่งวิชาการครูมี4ขันคือครูประสบการณ์ได้รับเงินอุดหนุน40ส่วนน้อยของเงินเดือนพื้นฐานครูชำนาญงานได้รับเงินอุดหนุน60ส่วนน้อยครูเสียวซ่านได้รับเงินอุดหนุน80ส่วนน้อยและครูเสียวซ่านอาวุโสได้รับเงินอุดหนุน100ส่วนน้อยของเงินเดือนพื้นฐานสำหรับเนื้อในการประเมินครูประสบการณ์ประกอบมี6ด่านคือด่านนิคิดคุณสมบัติด่านนาทีความรับผิดชอบด่านแผนการสอนด่านบทสอนด่านสื่อการสอนการเรียนและด่านแฟมสะสมผลงานในแต่ละด่านผลการประเมินต้องบรรลุ80ส่วนหน่อยจึงจะสามารถผ่านการประเมินได
6: ้สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
1: เมื่อประดมวันนี้คณะวิชาการห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนำโดยท่านบุญปอนศรีรัตนวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์ไก่สอนพระวิหารและผู้นำปฏิวัติห้องว่าการศูนย์กลางพรรคพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวเก็บกับข้อมูลค้นคว้าชีวิตและการเคลื่อนไหวของสหจมรีสยสอนอดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่แขวงสารวันมีภาคส่วนเกี่ยวข้องและพนักงานอาวุโสบำนาญเข้าร่วม
7: จุดประสงค์การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเก็บกำข้อมูลการเคลื่อนไหวปฏิวัติของสหายจุมรีสัญญาสอนอดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้เคลื่อนไหวเหตุเวียกโย4แขวงภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่ร่วมบ่ซ้อพออยู่แขวงสารวันเพื่อเก็บกำเอกสารแนข้อมูลตัวจริงเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการเหตุเวียกและการเคลื่อนไหวปฏิวัติของสหายเพื่อศึกษาขนขั้วเอาไปเป็นบทเรียนอันล้ำค่าในด้านการนำพาวิธีการเหตุเวียกแบบมหาชนสังรวมเอาข้อมูลดังกล่าวมาจัดพิมพ์เปิ่มประวัติย่อเป็นบทเรียนให้แก่คนหุ่นหลังให้พนักงานสมาชิกภาคได้ศึกษาและเอาเป็นบ่อนอิงในการปฏิบัติหน้าที่เวียกการเผยแพร่คุณงามความดีและผลงานอันผลเด่นของผู้นำระดับสูงของภาคที่ได้เสียสละเพื่อการปฏิวัติและความสงบสุขของประชาชนลาวการลงเก็บกำข้อมูลในครั้งนี้นอกจากจะมีการสัมภาษณ์บุคคลที่เคยเฮ็ดเวียกความพนักงานอาวุโสบำนาญแล้วยังได้ลงเคลื่อนไหวสัมภาษณ์ตัวจริงอยู่ประดำเมืองที่สหายอดีตเลขาธิการใหญ่เคยเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกในขอบเขตแขวงสารวันตื่มอีกเมืองนครราชเกษีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: พิธีพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอนสามัญวิชาชีพแบบคู่ขนานและแบบควบคู่ระหว่างคณะอำนวยการและครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอุดมไซและโรงเรียนเทคนิคแบบวิชาชีพผสมเมืองน้ำบากแขวงหนองฮบางจัดขึ้นเมื่อปฐมวันนี้อยู่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอุดมไซโดยการเข้าร่วมของท่านไก่อัมพรพรมลีห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอุดมไซและท่านจันทวงสุริยศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมเมืองน้ำบากแขวงหนองฮบางพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: จุดประสงค์ของการพบปะถอดถอนบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงซึ่งกันและกันในการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนสามัญวิชาชีพแบบครูขนานและแบบควบคู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในโอกาสดังกล่าวทานไก่อัมพรพมลีห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอุดมไซได้รายงานสภาพจุดพิเศษประวัติความเป็นมาและเสนอบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนสามัญวิชาชีพแบบครูขนานและแบบควบคู่ของวิทยาลัยในระยะผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนทนาจากนั้นสองฝ่ายได้สนทนาและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นซึ่งกันและกันอย่างกงไปกงมาคณะครูอาจารย์ทั้งสองแขวงได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทางด้านข้อสะดวกข้อยุ่งยากวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดฮอดเทคนิคการเรียนการสอนที่แท้เหมาะกับสภาพตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นการพบปะช่วยให้แต่ละฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลวิธีการเฮ็ดเวียกในการสร้างสายผัวพันธ์อันดีที่จะสุขยืนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสามัญวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อปฐมวันนี้ท่านเหงื่อนงกนิ่งหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมแขวงบักนิ่งพร้อมด้วยคณะเสียวซานด้านกสิกรรมจากแขวงบักนิ่งของเวียดนามมีท่านมาส่งลือไซห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเชิดสมบูรณ์ท่านบุญมีมิงรัศมีหัวหน้าโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองทาโทมได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสำรวจคลังสัตว์สถานที่เป้าหมาย10ครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงงัวพันอยู่บ้านหาด3คนมีเนื้อที่เลี้ยงงัวประมาณ200กว่าเฮกตาร์
9: จากนั้นทีมคณะเชี่ยวชาญด้านกสิกรรมแขวงบักนิ่งคณะของแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงชิดสมบูรณ์พร้อมด้วยห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองทาโทมก็ได้ลงเคลื่อนไหวสำรวจคลังเลี้ยงงัวของประชาชนอยู่บ้านหาด3คนเฉพาะครอบครัวเป้าหมายซึ่งภายในคลังต้องมีความกว้างขวางมีแหล่งน้ำและหญ้าเพียงพอสำหรับการเลี้ยงงัวทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและขยายพันธุ์งัวเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพสายพันธุ์งัวในท้องถิ่นให้ดีขึ้นเฮ็ดให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเลี้ยงการเบิ่งแยงงัวพันธุ์จากคณะเชี่ยวชาญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนคุณสร้างความสามัคคีหัดแน่นความสัมพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือด้านกสิกรรมระหว่างแขวงบักนิ่งและท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงชิดสมบูรณ์รายงาน
0: ต่อไปเสื่อนทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานตามข่าวจากกลุ่มบริษัททางรถไฟจีนสาขาคุนหมิงแจ้งให้ฮู้ว่านับแต่เปิดนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนมาฮอดวันที่9ตุลานี้สามารถขนส่งผู้โดยสารได้หลายกว่า80ล้านเถือคนเส้นทางคำสายนี้พวมเพิ่มพลังชีวิตใหม่ให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในภาคพื้นอย่างบ่หยุดยั้งด้วยจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาฮอดปัจจุบันเส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดขบวนรถไฟโดยสารสากลทั้งหมด 3,913 ขบวนขนส่งผู้โดยสารข้ามสายแดนทั้งหมด 950,000 เถือคนจากหลายกว่า120ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกนับแต่ต้นปีมานี้มาฮอดปัจจุบันเส้นทางรถไฟลาวจีนสามารถขนส่งผู้โดยสารได้หลายกว่า16ล้านเถือคนเพิ่มขึ้น5ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีก่ายในนั้นผู้โดยสารข้ามสายแดน 270,000 เถือคนเพิ่มขึ้น 36.6 ส่วนห้อยการสัญจรไปมาด้วยขบวนรถไฟระหว่างลาวจีนของผู้โดยสารข้ามสายแดนได้สุขยู่การบริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่เรียบตามเส้นทางรถไฟเป็นต้นแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหาร เติบโตหลายกว่า 35%
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่6ตุลานี้สถาบันคนขวบฟาซึกแคนาดาได้ประกาศบทรายงานความเสรีด้านเศรษฐกิจโลกประจำปี2026เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนได้รับการประเมินเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเสรีที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งในมื้อเดียวกันโฆษกองค์การปกครองเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวว่าบทรายงานดังกล่าวได้ยืนยันท่าแหงด้านตลาดเสรีรวมทั้งสภาพเป็ดล่มการดำเนินธุรกิจที่เปิดประตูมีประสิทธิผลสูงและยุติธรรมของฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งโฆษกท่านนี้กล่าวเติมว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนปฏิบัติตามหลักการประเทศเดียว2ระบบซึ่งได้รับการค้ำซูของประเทศชาติและเสื่อมโยมกับโลกมีการธนาคารการขนส่งทางทะเลการค้าและการบริการมืออาชีพที่เสื่อมโตกับมาตรฐานสูงสุดของสากลทั้งมีโครงสร้างจัดตั้งองค์การปกครองที่มีประสิทธิภาพสูงทันแถวรัฐกรที่สุจริตและเป็นมืออาชีพนับแต่ปีนี้เป็นต้นมาเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนได้สร้างผลงานดีเด่นในการเรียงลำดับกำลังแข่งขันสากลหลายประการซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงท่าแหงเกณฑ์กลางของฮ่องกงและความพยายามขององค์การปกครองฮ่องกงในการสุกยู่การพัฒนาคุณภาพสูงได้ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลกที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
10: ท่านอยากได้งานอัดเสียงและภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานมืออาชีพหรือบ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือวสล.พร้อมให้บริการห้องอัดเสียงและภาพที่มีคุณภาพเต็มรูปแบบได้มาตรฐานสากลพวกเขารับงานอัดเสียงโฆษณาผลิตวิดีโอโฆษณารับภาคเสียงบทและสารคดีต่างๆรับถ่ายทํารายการสัมภาษณ์และผลิตวิดีโอคอนเทนต์พวกเขามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยห้องอัดกว้างขวางเย็นสบายและเก็บเสียงได้มาตรฐานพร้อมมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คําแนะนําทุกขั้นตอนอย่าลืมมาสร้างสรรค์ผลงานของท่านให้โดดเด่นและเป็นมืออาชีพกับพวกเขาได้แล้วมื้อนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02054542452 02026888259หรือทักหาทาง Facebook Page Lao National Radio

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าพาชาติเจริญ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านพบกันเป็นประจำเนาะกับรายการลุงสร้างลุงสา
1: เจ้าสบายดีลุงสา
2: สบายดีลุงสร้าง
1: จะบ่อยากจื้อได้นี่เนาะห้องกันส่วนหลายแม่นห้องเท่าเนี่ยผ่านมากับลุงสร้างลุงสาก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำบึดหนึ่งกับลุงสร้างนี่ก็พยายามลุงสาอยู่ห้วยอยู่สวนพุ่น
2: แม่นแหละ
1: ดนๆในกับลุงสาขึ้นฮอดลุงสร้างก็เข้ามาหาอยู่ในเมืองในนา
2: เปลี่ยนกันมาทักทายโอ้ลุงยาม
1: มื้อนี้ก็เลยพอดีมาพ้อกันอยู่กลางทางครึ่งทางก็สวนเข้ามาล้มกันเนาะมาทักทายสบายดีท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการลุงสร้างลุงสานี่และพวกเฮาก็พบกันเป็นประจำอาทิตย์นึงก็เทื่อนึงแม่นบ่เฒ่า
2: แม่นๆๆ
1: วันอาทิตย์เด 12:30 13:00 นเนาะ
2: แม่นแล้ว
1: 30นาทีก็พวกเฮาพ้อกันนําเอาข่าวคราวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนี่แหละมาโอ้ล้มสนทนากันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เด้
2: เจ้า
1: อาทิตย์ผ่านมามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นได้เท่าใด
2: แม่นมีแต่ปัญหาหรือว่ามีแต่เหตุการณ์สําคัญว่าซั่นซะ
1: สําคัญเกิดขึ้นเริ่มต้นจากวันจันทร์ก็แม่นกองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ก็ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการ
2: แม่นแหละ
1: มีเหตุการณ์สำคัญที่สุดเกิดขึ้นเลยนั่นก็แม่นการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติ
2: เจ้า
1: เลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติโดยเพิ่นเอาท่านเสนอเนาะทางคณะประจำสภาแห่งชาติเพิ่นก็เสนอตามคำเสนอของประธานประเทศนั่นแหละ
2: เจ้าเจ้า
1: เพิ่นเสนอให้ท่านสอนไซศิวันดอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
2: เจ้า
1: ไปเป็นประธานสภาแห่งชาติ
2: เจ้า
1: แล้วก็ให้สมาชิกสภาแห่งชาติท่าน
2: ลงคะแนนเนาะ
1: ประกอบความเห็นก่อนทำเอ็ดนะประกอบเห็นแล้วก็ลงคะแนนเสียง
2: แมน
1: ๆรับรองเอาคำเสนอของคณะประจำสภาแห่งชาติก็เห็นดีเลยล่ะ
2: แม่นล่ะเห็นดีเป็นส่วนใหญ่แหละ
1: เห็นดีเป็นเอกสารนะบ่มีไผงดออกเสียงได้บ่มีไผอันนั้นเด้ตามที่เบิ่งทายทอดสด
2: เด้เจ้าเจ้า
1: หลังจากได้ประธานสภาแห่งชาติคนใหม่แล้วเด้บัดนี้ท่านประธานสภาแห่งชาติเพิ่นก็ขึ้นบัลลังก์แล้วเด้
2: เจ้าแม่น
1: ขึ้นบัลลังก์ไปเฮ็ดหน้าที่เพิ่นแล้วเด้ไปเฮ็ดหน้าที่เพิ่นได้เท่าได้เหมือนนั้นก็ได้เบิ่งนํากันตัวเหมือนนั้น
2: โอ้ยก็ได้เบิ่งเพิ่นละบ่ทายทอดเพิ่นเบิ่งแล้วก็โอ้ติดตามเบิ่งอยู่ก็เป็นเหตุบ้านกันเมืองที่พวกเฮาควรจะติดตามนํากันดิ
1: หลังจากเพิ่นขึ้นไปทําหน้าที่ประธานสภาแห่งชาติแล้วเพิ่นก็ได้เสนอให้ท่านกองแก้วชัยสงครามที่เป็นห้องประธานสภาแห่งชาติน่ะ
2: เจ้า
1: ให้เพิ่นมาต่างหน้าคณะประจําสภาแห่งชาติอีกมาเสน
2: อ
1: ตามการเสนอของประธานประเทศนี่
2: แม่น
1: นี่เสนอนายกรัฐมนตรีเด้เพราะว่าตําแหน่งเพิ่นวางลงเด้
2: แม่นแหละ
1: เพราะว่าท่านสอนไซสิพันดอนเพิ่นได้ย้ายไปเป็นประธานสภาแห่งชาติแล้วนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็วางอยู่ก็เพิ่นก็เสนอให้ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ
2: ์
1: เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็น
2: เจ้า
1: เป็นแนวแรกส่วนลายก็เห็นดีนั่นแหละเห็นดีตามการเสนอแล้วก็ลงคะแนนเสียงรับรองเอาด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกสารอันนี
2: ้แม่นแล้ว
1: ก็ถือว่าวันจันทร์ผ่านมานี่พวกเราได้ประธานสภาแห่งชาติคนใหม่เพราะว่าผู้เก่าเพิ่นมันคือท่านชัยสมพรปริหารเพิ่นก็ได้ถึงแก่มรณกรรมเนาะ
2: แม่นแล้ว
1: ก็ได้ถึงแก่มรณกรรมแล้วก็ได้เลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติคนใหม่คือท่านชัยสมพรท่านนั้นนะสอนไซสิพันดอนมาแทนท่านชัยสมพรพรหมวิหารเด้อันนี้เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองของพวกเราเมื่อวันจันทร์ฮะส่วนนายกรัฐมนตรีก็แม่นท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ
2: ์เจ้าเจ้า
1: หลังจากเพิ่นนั้นได้เป็นนายกแล้วเพิ่นก็ขึ้นเฮ็ดเวียกเลยได้อันนี้ได้ขึ้นไปรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสภาเด้
2: แม่นล่ะ
1: ต่างหน้ารัฐบาลขึ้นไปรายงานต่อกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
2: เจ้า
1: และอย่าง6เดือนต้นปี
2: และ
1: ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีได้แล้วก็แผนงบประมาณได้แม่นบ่
2: แม่นแหละแม่น
1: แล้วก็ให้สมาชิกสภาแห่งชาติท่านประกอบความเห็นก็สำเร็จละตัวอันเรื่องงานรัฐบาลน่ะ
2: แม่นแล้ว
1: เ
2: พ ันนี้เป็นยังสืบต่อเวียงงานตุลาการของ
1: ตุลาการเนาะแต่ว่าเวียงงานรัฐบาลนั้นภายหลังประกอบเป็นได้หลายมื้อได้น้อยใช้เวลา
2: ใช้เวลา3มื้อ
1: 3มื้อ3มื้อแต่ว่าก่อนสิสําเร็จหั่นก็แม่นมีผู้ต่างหน้าภาคส่วนต่างๆของรัฐบาลเด้
2: เจ้า
1: ไปอธิบายไปตอบข้อข้องใจ
2: เจ้า
1: หรือว่าคําถามของสมาชิกสภาแห่งชาติแม่นบ่
2: แม่น
1: หลายแขนงการหลายคงเขตได้เพิ่นไปหั่นเด้หลายแขนงการหลายคงเขตเนาะหลายเวียกงานเด้ที่เพิ่นได้ไปหั่นน่ะตัวอย่างว่าอยู่ทางอันภาคส่วนที่อันสังคมไม่สนใจนี่ก็แม่นเรื่องรถบรรทุกรถบรรทุกในกล่องประชุมสภาหั่นว่าทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่เพิ่นจะมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกในขอบเขตตัวประเทศขึ้นแนวใด
2: อ
1: ันนี้ก็แม่นท่านเล็กไหลศรีวิไลเพิ่นก็ได้ขึ้นไปตอบข้อข้องใจหรือว่าอธิบายและ
2: เจ้า
1: ว่าผ่านการกวดการน้ำหนักรถบรรทุกในขอบเขตตัวประเทศมาฮอดเดือนกันยาปีนี้เดือนกันยาผ่านมานะมีทั้งหมดแม่น1ล้าน487,754 คันแต่นะฮะมันพบเห็นผู้ประกอบการละเมิดปัญหาบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนดนี่จำนวน 111,193 คันเลยถึงว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินมาตรการตามระเบียบกฎหมายและ
2: เจ้าเจ้า
1: ปั๊บใหม่ได้ปั๊บใหม่ได้แม่น14ตื้อกว่ากี่ผู้ใดบ่แม่นธรรมดา
2: ปั๊บใหม่ผู้ละเมิด
1: ปั๊บใหม่ผู้ละเมิดเด
2: ้
1: ส่วนภาคส่วนอื่นได้เฒ่าเป็นแนวใดนอกจากให้เฒ่ายกตัวอย่างสู่ฟังดูเพราะว่าอันนี้มันภาคส่วนเว้าสั้นๆได้ภาคส่วนโยธาธิการและขนส่งหนังสือได้นี่เรื่องถนนหนทางคือกันเพิ่นก็ได้ชี้แจงอธิบายตื้มเกี่ยวกับเส้นทางเปเพ่มาอย่างบรรหาซอให้ความสนใจหลายในเส้นทางเปเพ่
2: เจ้าเจ้าส่วนภาคส่วนธนาคารเนาะธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เพิ่นว่าเพิ่นจะส่งเสริมเรื่องงานสินเชื่อเพิ่นสุขยุคการผลิตและก็การบริการให้แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเนาะคือดังท่านนางบุญคำบริจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้เพิ่นก็ได้ชี้แจงเนาะต่อคำถามของสมาชิกแห่งชาติอยู่ในกล่องประชุมครั้งนี้ในมื้อที่ผ่านมาหั่นเพิ่นก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อว่าสุขยุคการผลิตและการบริการให้แข็งแรงกว่าเก่าธนาคารจะสุขยุคธนาคารธุรกิจให้สนองสินเชื่อที่ว่ามีคุณภาพเนาะมีระบบการคุ้มครองหัดกุมทันสมัยทั่วถึงและก็มีจุดสุ่มและนอกจากนี้ธนาคารก็คือรัฐบาลนี่ก็ได้รับรองนโยบายคุ้มครองสินเชื่อของลาวเฮาฮอดปี2030ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์และก็ทิศทางคาดหมายและแผนการจัดตั้งปฏิบัติของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้ระยะ5ปีตั้งแต่ปีนี้แหละไปจนฮอดปี2030เนาะเพิ่นว่าและนั้นนโยบายนี้นี่ประกอบมี11แผนงาน30ตัวชี้วัดแล้วก็ได้กำหนดกลไกการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานดังกล่าวนั้นโดยจะสุ่มใส่การสร้างและก็การพัฒนาพื้นฐานโครงรางด้านข้อมูลสินเชื่อการสร้างและพัฒนาเครื่องมือคุ้มครองติดตามและกับประเมินความเสี่ยงสินเชื่อหันพร้อมกับการแก้ไขหนี้บ่เกิดดอกออกผลและก็สภาพหนี้ในระบบธนาคารพร้อมนั้นก็ยังจะการสนองสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อว่าความถือว่าความยืนยงหันแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ก็ถือว่าเพิ่นมีมาตรการแก้ไขและ
2: เจ
1: ้
2: า
1: ตามข้อสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ส่วนเรื่องงานการเงินในบัดนี้เรื่องงานการเงินนี่โดยเฉพาะแม่นคำถามที่ว่ารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอิงใส่การจัดเก็บรายรับรายจ่ายเป็นบุญนิมิตนี่คือแนวใดต่อกับปัญหานี้นี้ทางท่านสันติภาพพรหมวิหารซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเพิ่นก็ได้อธิบายว่าการจัดสรรงบประมาณนี่มีหลักการมีกลไกจัดเรียงบุญนิมิตลำดับให้ความสำคัญเนาะจากแน่เด้โดยอิงใส่ดำรัดว่าด้วยการสร้างแผนงบประมาณนั่นแหละเนาะจัดสรรเข้าใส่บรรดารายจ่ายที่เป็นบุญนิมิตเป็นต้นการเพิ่มเงินเดือนก็เพิ่มมาแล้วได้เงินเดือนก
2: ัน
1: เพิ่มเงินเดือนเป็นนโยบายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนี่แหละเนาะแล้วเพิ่นก็ยังได้เว้าตื่มว่าเงินเดือนขั้นต่ำสุดนี่ไหนเพิ่นสิเพิ่มใหม่ตำรวจนี่พนักงาน
2: รัฐกร
1: บำนาญเพิ่นรวมมีได้นี่
2: เจ้า
1: เป็นต้นการเพิ่มเงินเดือนเงินเดือนใหม่พนักงานราชการทหารตำรวจพนักงานบำนาญโดยให้เงินเดือนนี่นะต่ำสุดนี่นะโบนัส3ล้านกีบได้
2: เจ้า
1: โบนัส3ล้านกีบและรายจ่ายสำหรับหนี้สินภายในต่างประเทศตามสัญญานำใช้รายรับภายในโดยจัดสรรให้มีส่วนเหลือและก็สำหรับต้นทุนเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่เป็นเงินกู้ยืมใหม่ในการสร้างหนี้เพิ่มในสหประกันเฮ็ดให้หนี้สินลดลง
2: เจ้า
1: ลดลงตามคาดหมายฮอดปี2030ลดลงเหลือ 70% ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในได้
2: เจ้า
1: และนอกจากนั้นเปิดจัดสรรงบประมาณในคะแนนการศึกษาสาธารณสุขรวมทั้งเวียนงานวัฒนธรรมสังคมต่างๆเลยแหละเนาะส่วนเวียนงานแห่งงานสวัสดิการสังคมนี่ก็จะให้ลุงสาเพิ่นเว้าสู่ฟังตื้มเนาะเพราะว่าอยู่ในกล่องประชุมหั่นทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเพิ่นก็ไปชี้แจงอธิบายเด้
2: แม่นล่ะ
1: เกี่ยวกับคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติ
2: เจ้าเธอเกี่ยวกับเวียนงานยกระดับทดสอบออกใบยั่งยืน4มื้อแห่งงานผ่านมาสิว่าได้หมดนี่แสนกว่าคนหมายว่าเป็นแรงงานที่มีคุณภาพว่าซั่นซะเนาะท่านผู้ใช้เส้นสอนเพิ่นก็ซี้แจงต่อกับปัญหากระทรวงแรงงานนี่ได้เอาใจใส่ส่วนหัวภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้โดยสรุปแม่นบรรดาหัวหน่วยแรงงานที่ว่ามีส่วนร่วมในการฝึกสิมือแรงงาน
1: ตัวนี้ก็สำคัญ
2: แม่นล่ะยกระดับทดสอบแล้วก็ออกใบยั่งยืนสิมือแรงงานได้ทั้งหมดอยู่ 120,000 กว่าคนเธอเป็นเพศหญิงนี่ถือว่าก่ายครึ่งเพิ่นเกือบครึ่งน่ะ 60,000 กว่าคนละดิเนาะแผนการปีเพิ่นนะซะและนี้เพิ่นได้ฟื้นกันยกระดับสิมืองาน 126,000 กว่าคนนี่เป็นหญิง 59,000 กว่าคนลื่นแผนการที่ทั้งมติสภาได้วางไว้นี่ 80,000 คนถือว่าได้ลื่นแผนการ
1: สมเสย
2: แม่นแล้วก็เหตุการณ์ทดสอบออกใบยั่งยืนสิมืองานและตามมาตรฐานสิมืองานต่างๆได้173คนของแผนการแล้วก็ได้สนองการจัดหาวิธีการทำทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งอยู่ใน9เดือนของปีนี้มีแรงงานลาวนี่ที่มาขึ้นทะเบียนต้องการมีวิธีการทำทั้งหมด 76,000 กว่าคนเป็นอย่างนี้เกือบ 40,000 คนละกันในนี้ผู้ต้องการมีวิธีการทำอยู่ในภายในประเทศนี่นะเมียน 52,000 กว่าคนเป็นอย่างนี้ 2,000 กว่าคนละแล้วขึ้นทะเบียนผู้ต้องการไปเรียกอยู่ต่างประเทศบัดนี้ 71,000 กว่าคนในนี้เป็นอย่างนี้เกือบ10คนส่วนหลายตัวเลขส่วนหลายเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายที่ต้องการเพียงงานทำเนาะ
1: ก็สมเสยแล้วเนาะอันนั้นก็แม่นบทบาทหญิงชายเด้
2: แม่น
1: ๆผู้หญิงก็เริ่มมีบทบาทสูงขึ้นเอาก็ขอสมเสยแต่ละภาคส่วนที่ได้ไปชี้แจงอธิบายเนาะต่อข้อซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในภาคส่วนรัฐบาลก็ดังที่เว้าไปแล้วว่าถือว่าจบไปแล้วเรียกงานรัฐบาลเนาะและมีอีกกระทรวงนึงไหนที่ให้ความสนใจได้ดันสังคมมีความสนใจสมาชิกสภาแห่งชาติก็สักถามล่ะเกี่ยวกับเรื่องงานการท่องเที่ยว
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องงานไปเลย
1: ว่าอันว่าได้ค้นคว้ากำหนดแบ่งขันคุ้มครองออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจนี่คือแนวใด
2: เจ้าเจ้า
1: โดยเฉพาะสมาชิกสภาแห่งชาติอยู่ท้องถิ่นเป็นการสนใจซึ่งว่าคำถามนี้ทานนางสวนสวรรค์วิญญาเกียรติในนามเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่เพิ่นก็ได้ไปอธิบายว่าผ่านมานี่ก็ได้ค้นคว้าการกำหนดคืนเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจระหว่างขั้นศูนย์กลางกับขั้นท้องถิ่น
2: เจ้า
1: เป็นต้นแม่นกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวได้ค้นคว้าพิจารณาอนุญาตโจทย์ยกเลิกการดำเนินธุรกิจและยั่งยืนสืบต่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวทุกประเภทของนักลงทุนต่างประเทศบริการนำเที่ยวระหว่างประเทศการยั่งยืนสืบต่อบัตรพนักงานนำเที่ยวระดับชาติใบยั่งยืนรับแขกชั่วคราวและการทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้นำพาคณะนักท่องเที่ยวแล้วก็พิจารณาโจยกเลิกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจทุกประเภทในขอบเขตตัวประเทศเทียนว่าขัดกับกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องเนาะในความผิดชอบของแขนงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวได
2: ้
1: สำหรับขั้นท่องถิ่นคือขั้นแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของนครหลวงและแขวงนี้แม้นมีสิทธิ์ค้นคั่วพิจารณาอนุญาตโจยกเลิกการดำเนินธุรกิจและยั่งยืนสืบต่อดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวทุกประเภทที่มีสำนักงานตั้งอยู่ขอบเขตของตนนะบ่ว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่แขวงเพิ่นให้อันนั้นเป็นขอบเขตที่แบ่งความผิดชอบได้เนาะรวมทั้งการยั่งยืนบัตรนักท่องธุรกิจน้ำเที่ยวระหว่างประเทศยั่งยืนสืบต่อบัตรพนักงานน้ำเที่ยวระดับแขวงและเฉพาะพื้นที่ใดหนึ่งยกเว้นพนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติระดับท้องถิ่นบ่มีสิทธิ์ยกเลิก
2: เจ้า
1: อันนี้เป็นระดับแขวงสามารถมีสิทธิ์ยกเลิกได้แล้วก็ยกเลิกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจทุกประเภทที่ออกโดยห้องการวัฒนธรรมและท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าเมือง
2: เจ้า
1: ที่เห็นว่าขัดกับกฎหมายและระเบียบการอันนี้เพิ่นก็มีการ แบ่งขันคุ้มครองอย่างละเอียดครับนี่
2: เจ้า
1: เนาะ
2: เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่สังคมคนสนใจเนื่องจากว่าที่ผ่านมาที่หลาย
1: จะใครคุ้มครองแท้
2: แม่น
1: มอบกันย้น
2: ย้นไปย้นมา
1: ทั้งที่ว่ามันมีละเอียดจัดแจ้งอยู่แล้ว
2: เจ้า
1: สิทธิ์อำนาจของกระทรวงบอกสิทธิ์อำนาจของแขวงของเมือง
2: เจ้า
1: หน้าของนครหลวง
2: แม่น
1: ทั้งดังทันนางสวนสวรรค์มิตรเกียรติเพิ่นไปชี้แจงอธิบาย
2: เจ้า
1: ต่อข้อสักถามของ
2: แม่น
1: อันนั้นก็เป็นภาคส่วนรัฐบาลต่อมาล่ะนายกรัฐมนตรีก็อธิบายเพิ่มเติมอีกได้
2: เจ้าเจ้าน
1: อกจากบรรดาคณะรัฐบาลหรือว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่นไปชี้แจงแล้วยังบ่แล้วได้นายกรัฐมนตรีไปชี้แจงเติมอีก
2: เจ้าแม่น
1: ตอบข้อของใจเติมอีก
2: อือ
1: แล้วก็เฮ็ดให้เวียกงานรัฐบาลสำเร็จไปด้วยดีประธานสภาแห่งชาติเพิ่นก็สรุปสังรวม
2: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็สืบต่อเวียกใหม่แม่นบ
2: ่แม่นๆ
1: เออเวียกใหม่ก็เป็นเวียกนึงที่สังคมมีความสนใจอันนี้มันเวียกกวดสอบกวดกาได้เท่าเด
2: ้เอออันนี้ที่คนที่อยากฮู้จะเห็นว่ากวดกันแท้บ่กวด
1: ไป
2: กวดอีหลีบ่อีหลีบ่เพิ่นว่า
1: แม่นๆก็เฮ็ดดีได้เพราะว่าอันโดยเฉพาะแม่นนั่นน่ะสมาชิกสภาแห่งชาติอันเพิ่นอันอยู่เขต7เขตเลือกตั้งที่7ชัยบุรีนะ
2: เจ้า
1: เพิ่นหันเสนอให้แก้ไข3ปัญหาให้3องค์การกวดสอบเนี่ยแก้ไขเรื่องเงินกู้รายใหญ่และรายรับเขื่อนไฟฟ้าต่อปัญหานี้ท่านเวียงทวีสอนเพิ่นก็ได้ไปขึ้นรายงานต่อกองประชุมเด้
2: เจ้า
1: เพิ่นก็ว่าผ่านมานี่เพิ่นกวดพบ5เขื่อนไฟฟ้าขายแล้วมูลค่า5ตึกกว่ากีบแต่ยังบ่ทันมีสัญญาสัมปทานเพิ่นว่ามีผลการกวดสอบพบได้อันนี้นะเนาะท่านเวียงทวีสอนเพิ่นกวดพบเพิ่นว
2: ่
1: าทางคันองค์การกวดสอบแห่งรัฐนะเพิ่นได้กวดพบเห็นแล้วก็มูลค่าบัดนี้นะมูลค่าในการที่ว่าเพิ่นว่ากวดพบเป็น5เครื่องมีเครื่องไฟฟ้าจำนวน5เครื่องที่ได้ดำเนินการผลิตและขายพลังงานไฟฟ้าฮอดปี2025มีมูลค่าจากการขายแม่นโอ้หลายได้นี่นะ
2: หลายตื้อ 5,000 ตื้อเพิ่นบอก
1: 232ตื้อกว่ากิโลแต่ยังบ่ได้เซ็นสัญญาสัมปทานเด้เฮ็ดให้บ่มีบ่อนอีกในการคิดไล่เพื่อจัดเก็บค่าภาคหลวงหรือว่าพันธะอื่นเข้างบประมาณของรัฐ

0: จำนวน3ล้านกว่าดอลลาร์บ่ได้อันนี้ก็เป็นรวมทั้งเรื่องงานอื่นๆและที่ทั้งองค์การกวดซ่อมแห่งรัฐเพิ่นกวดพบเห็นส่วนว่าองค์การกวดกาบัดนี้องค์การกวดกานี้
1: เจ้า
0: เพิ่นก็คือท่านวันชัยพงษ์สวรรค์นี่ประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐเพิ่นก็ได้ไปรายงานอยู่กองประชุม
1: เจ้าเจ้า
0: เพิ่นก็ว่าพบคดีซอลาดบังหลวงผลเสียหายแม่น 1,686 ตื้อกีบพบพนักงานรัฐวิสาหกิจ52คนกระทำผิดนะ
1: อ
0: ันนี้ก็แม่นนะการรายงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐซึ่งว่าจะให้ตู้สาเพิ่นเว้าสู่ฟังซะเนาะให้ท่านผู้ฟังได้ฮู้ได้ว่าเรื่องงานขององค์การกวดสอบกวดกาที่สังคมมีความสนใจเป็นแนวใดเพิ่นไปรายงานแนวใด
1: แต่เพิ่นว่าผ่านการดำเนินการกวดกาเนาะกวดสอบมันนี่นะมีคดีโซนบางหลวงที่ผ่านมานี่องค์การกวดกาแห่งรัฐนี่ได้เริ่มเร่งดำเนินคดีอย่างเป็นรูปธรรมเด็ดขาดในนี้นี่มี3รายคดีใหญ่อยู่ในขั้นตอนขององค์การอันดิการประชาชนนครหลวงจันทน์แล้วก็แถลงสั่งฟ้องขึ้นศาลซึ่งได้สร้างผลเสียหายมหาศาลคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1,600 กว่าตื้อกีบ
0: บา
1: ทที่ถูกหนักหน่วงเนาะแล้วก็เป็นเงินสกุลเงินอันไทยนี่มันตกอยู่เกือบ4ล้านบาทแล้วก็มีสกุลเงินดอลลาร์นี่ถือว่า200กว่าล้านบาทแล้ว200กว่าล้านดอลลาร์แล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถดำเนินอายัดทรัพย์สินเก็บกู้คืนให้ภาครัฐประกอบมีคำแทงนี่10กว่ากิโลผู้ใดอันนี้คำแทง
0: พี่เหลือทั้งเงินทั้งคำเนาะไอ้เนาะ
1: มันนี่คำแทงแล้วยังไม่เรียกคำรูปพรรณอีนี
0: ่
1: เกือบ7กิโล
0: กง
1: คำเป็นรูปพรรณเนาะรวมแล้วแม่น17กว่ากิโลพุ่นว่าซั่นแล้วเงินสดอีกได้มันนี่เงินสดนี่ป้าที่ตัวพุ่นว่าเกือบส่งให้ตื้ออ ันนี้เป็นเงินสดที่เก็บ
0: ก
1: ู
0: ้
1: มาได้
0: โอ้ชมเชยชมเชยองค์การกวดสอบแห่งรัฐองค์การกวดกาแห่งรัฐเด้อที่เพิ่นเฮ็ดเวียกอย่างขยันขันแข็งนี
1: ่มันนี่สกุลเงินบาทไทยนี่เอาเงินสดมาได้4ล้านบาท
0: พยายามเก็บกู้คืนมาให้ได้แล้วมาเข้าบ่ประมาณของรัฐของพวกเฮา
1: เงินดอลลาร์อันนี้เพิ่นว่าเฉพาะเงินสดเงินดอลลาร์มาได้ 1,110,000 กว่าดอลลาร์พุ่นนี่โมเมนต์น้อยเลยนี่
0: มีทั้งเงินมีทั้งคำ
1: มีทั้งเงินทั้งคำสกุลเงินต่างประเทศเน
0: า
1: ะ
0: เงินกีบโอ้ยจะเป็นจำนวนมหาศาล
1: วันนี้เพิ่นว่าคดีซ่อนลาดบางหลวงนี่ก็มีหลายนี่เลยคดีซ่อนลาดบางหลวงนี่ที่ศาลประชาชนได้ตัดสินแล้วมี6รายคดีมีผู้เกี่ยวข้องตัดสิน58คนพุ่นใดนี่ได
0: ้บ่ธรรมดา
1: ก็ฝึก
0: ปวดเครือเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นเครือข่าย
1: แมน
0: ๆพึ่งเป็นพึ่งเป็นแพ
1: แมนกวดพบพนักงานรัฐนี่13คนพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่39คนรวมแล้วเป็น50 58คนนั่นแหละเนาะโอ้ส่วนที่เหลือก็แมนพนักงานวิสาหกิจเอกชนบ่ประชาชนแล้วก็ชาวต่างประเทศ1คน
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นการกวดที่ว่าเฮ็ดจริงเอาจริงเอาจังแล้วเพิ่นก็สามารถเก็บกู้มาได้เป็นจํานวนอย่างมหาศาลเนาะ
0: สมเชยองค์การกวดกาแห่งรัฐเนาะภายใต้การนําพาของท่านวันไซพองสวรรค
1: ์เจ้า
0: แล้วก็องค์การกวดสอบแห่งรัฐภายใต้การนําพาของท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์
1: เจ้า
0: ที่เพิ่นสร้างผลงานระยะผ่านมากับเพิ่นไปรายงานต่อกองประชุมโดยเฉพาะแม่นกองประชุมชุดนี้แหละก็เห็นอย่างประจักษ์ตาเลยว่าโอ้กวดกาพบการซ่อนลาดบังหลวงหลาย
1: แม่น
0: ๆบ่ว่าจะเป็นทั้งเคลื่อนไปฟ้าบ่หรือว่าเวียกงานอื่น
1: ๆแม่น
0: เนาะมีความเสี่ยงในการซ่อนลาดบังหลวงแต่ว่าถ้าว่ากวดพบแล้วก็ต้องได้เก็บกู้คืน
1: แม่น
0: ต้องจัดการผลการกวดกากวดสอบให้มันเป็นรูปธรรมอีหลี
1: และก็ลงโทษผู้ทำผิด
0: ตามกฎหมายระเบียบกฎหมายอันนี้ก็ฝากไปภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเน
1: า
0: ะก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะวันเวียกงานขององค์การกวดกากวดสอบเนาะแล้วมาต่อเมื่อวันศุกร์แม่นองค์การตุลาการเนาะ
1: แม่นละ
0: ภาคส่วนองค์การตุลาการแม่นศาลกับอัยการแม่นบอก
1: แม่นละ
0: แล้วมือวานนี้กับมือนี้พักเนาะ
1: เพิ่นพัก
0: วันเสาร์กับวันอาทิตย์นี่ก็จะเป็น
1: สืบต่อ
0: และอยู่บ่แม่นเวียกต่อไปบ่หรือว่าแนวใดเวียกใหม่บ่
1: จะเป็นเวียกใหม่ของเพิ่นล่ะบัดน
0: ี้เวียกใหม่ของเพิ่นเนาะอันนั้นก็แม่นกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่หลวงสร้างหลวงศาลนํามาเว้ามาว่าบรรยากาศเป็นแนวใด
1: เจ้า
0: ที่ผ่านมาเพิ่นเฮ็ดอาทิตย์ฮอดวันที่21พุ่นนี่เนาะ
1: แม่นแล้วเพิ่นก็ว่าทั้งสภาบอกว่าผู้ใดที่มีสนใจจักส่งคําฮ้องขอไปส่งไปเลิศเพิ่นว่าเพิ่นฮับตลอดเวลา
0: ฮับแต่บ่แม่นว่าเพิ่นปาแม่นเด้อเพิ่นก็ส่งหาบางส่วนเกี่ยวข
1: ้
0: อง
1: แม่นๆๆหลายคนก็ว่าโอ้โทรบ่ติดจักเทื่อว่าซั่นเด้อเพิ่นว่าบางเทื่อหั่นนะมันสายเข้าพร้อมกันหลายสายนี่เพิ่นนั่น
0: 156บ่แม
1: ่นละสายด่วนหลายคนบอกโอ้ย156นี่มันคือโทรติดยากแท้เพิ่นว่ายังโทรได้อยู่

0: คุณทางสภาก็บอกว่าโทรไปโลดบางทีมันสายติดขัดหลายคุณพ่อมโทรพ่อมกันมันก็อาจจะขาสายบ่สะดวกเพิ่นว่าถ้าว่าบ่สะดวกในการโทรก็ส่งไป WhatsApp เพิ่นว่าลาวหน้าหั่นว่าซั่นแท่งสบายส่งไปโลด
1: ลาวหน้าเนาะ
0: มีข้อมูลหยังก็ได้ว่าซั่น
1: ส่งไปหลายช่องทางนั่นแหละ
0: แม่นละแม่น
1: ละเคยเห็นลุงสร้างเคยเห็นผ่านมานี่ก็แม่นว่าเพิ่นก็ไปมีภาคส่วนเกี่ยวข้องไปเก็บกำห่างเสียงเด้
0: เจ้า
1: เออภาคส่วนนี้เวียกงานนี่มันเกี่ยวข้องกับภาคส่วนนี้เพิ่นก็หาส่งไปหาภาคส่วนให้แก้ไข
0: แมน
1: ๆและสำคัญเพิ่นแก้ไขเพิ่นส่งไปหั่นละปัญหาต่างๆที่เข้าไปในมาและสายด่วน156ไปหากองประชุมสภาเพิ่นยังให้สื่อมวลชนเอาไปเจาะลึกอีกได
0: ้แมนแล้ว
1: เอามาเผยแพร่สื่อมวลชนให้สื่อมวลชนไปตั้งคำถามเจาะจิ้
0: ม
1: ภาคส่วนเกี่ยวข้องอีกว่าแก้ไขแนวใดเรื่องปัญหาอยู่ของตู้4อยู่พุ่นตู้3 อยู่พี่เด้แม่นบ
0: ่
1: เออเพิ่นก็บ่ได้ปาถิ่มเนาะส่งไปรถเพิ่นว่าเนาะอันนี้อันก็เวียกของสภา
0: เจ้าย
1: ังมีอีกอันใดเท่าใดอันทิศผ่านมานี่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีก
0: อันใดเด้นี่ประชาชนก็อ
1: ย
0: ากรู
1: ้อันนี้อันน่ะนายกรัฐมนตรีเวียดนามเด
0: ้อแม่นๆ
1: เยี่ยมยามทางการอยู่ลาวเด้อันนี้ก็แม่นตอบสนองตามการเสื้อเซินของสหายเฉลิมไซกรมสิทธิ์
0: เจ้าน
1: ายกรัฐมนตรีและสหายเลมิงฮึ่งซื้อเพิ่นน่ะนะ
0: เจ้า
1: สหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเพิ่นก็มาเยี่ยมยามทางการอยู่ลาวเป็นเวลา2มื้อ
0: แม่น
1: วันที่8กับวันที่9
0: แม่น
1: วันมาวันที่8ตอนบ่ายๆดอกวันที่8เพิ่นก็มีพิธีต้อนรับหลักอย่างเป็นทางการก็จัดขึ้นอยู่ห้องว่าการสำนักงานนายก
0: แ
1: ล้วก็มีการพบปะกันในเท่า
0: เจ้าเจ้า
1: อยู่ในวิธีพบปะหันเพิ่นได้เซ็นสัญญา11ฉบับเพิ่นในเท่าก็ฮู้อยู่ติเรื่อง
0: เจ้าเจ้า
1: อยากให้เสนอให้ฟังแน่ว่าเป็นแนวใด11ฉบับมันมีบทบันทึกอย่างแน่11ฉบับที่เพิ่นได้เซ็นกันนะ
0: เจ้าก็ถือว่าในการพบปะครั้งนี้เพิ่นก็ได้ตีราคาสูงแล้วเนาะแสดงความยินดีการพบพันธมือระหว่าง2ประเทศนี่ผ่านมาก็เป็นได้สืบต่อนะครับการขยายตัวต่อเนื่องการทำมือทางด้านการเมืองต่างประเทศก็สืบต่อไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันอยู่ในรับสูตรนักแน่นคือเก่ามันเที่ยงแต่ว่าก็จะมีนับมือกระซิบสนิทสนมกันขึ้นตื่มได้กว่าเก่าอีกได
1: ้
0: การแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงขั้นท้องถิ่นเป็นปกติเลยเนาะก็ผ่านมาก็ได้แต่ว่าเพิ่นว่าบุรุษต้นต่อที่มีต่อสายประพันธ์แบบพิเศษของสองสาระเวียดนามกับเป็นมี1บ่มี2อันนี้เป็น
1: โอ้แน่นอนอยู่แล้ว
0: เป็นจริงๆที่มี1บ่มี2 2ฝ่าย
1: ตีราคาสูงส่วนยุทธศาสตร
0: ์แมนก็ถือว่าตีราคาสูง
1: เมื่อกี้พิเศษการงบด้านหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนาะอันนี้แม่นระหว่าง2ประเทศมาถือว่านับมือนับก้าวกว่าส่วนลังเลิกมันมี11ฉบับเด้
0: เจ้า
1: ที่เพิ่นอันเซ็นสัญญากันในฝรั่งปาว่านายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามเพิ่นฮวบเป็นสักขีพยานนี่ก็มีสัญญาว่าด้วย
0: สัญญาว่าด้วยการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางมิตรภาพเรียบตามแสดงลาวเวียดนาม
1: เป็นอันฉบับนึงเนาะนี่เนาะ
0: แม่นอันนี้นี่ประชาชนให้ความสนใจหลาย
1: ของ
0: คอยนะวันนี้อันที่2ฮู้นะบทบันทึกความการมอบรับระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวอยู่ลาวเฮาที่ผ่านมาพ่อก็เริ่มปฏิบัติแล้วเด้ตัวนี้เนาะ
1: และ
0: ข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมมือความปลอดภัย
1: ตัวฉบับที่3อันนี
0: ้แมนอันความปลอดภัยทางไซเบอร์เนาะและฉบับที่4แมนสัญญาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนาม
1: เปิดอะไรได้เปิดดำเนินโครงการ
0: เปิดดำเนิน
1: ระยะระยะนายกเวียดนามเพิ่น
0: เออวันนี้อันที่5แมนแผนการร่วมมือประจำปี2027ระหว่าง2กระทรวงยุติธรรมของลาวและเวียดนามอันที่6วันนี้สัญญาว่าด้วยการร่วมมือเวียกงานการเงินระหว่าง2กระทรวงการเงินลาวและกระทรวงการเงินของเวียดนาม
1: อ
0: ันที่7บทบันทึกสวยจำเกี่ยวกับการทำมือโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานของรางสนองน้ำมันลาวเวียดนามอันที่8ขอตกลงว่าด้วยการร่วมมือเกี่ยวกับคงเขตเวียกงานสนเผ่าและศาสนามันนี่อันที่9บทบันทึกการทำมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์และคณะกรรมการประชาชนนคร
1: ไห
0: ่ฟ่องและเนี่ยแต่ปี2026-2030มานี่อันที่10เนาะบทบันทึกการทำมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและคณะกรรมการประชาชนนครไห่ฟ่องระยะ2026-2030และอัน11อันสุดท้ายที่เพิ่นได้ตกลงกันก็คือบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการร่วมมือมิตรภาพระยะ2026-2030นี่ระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและคณะกรรมการประชาชนแขวงนิงบิงของเวียดนามอันนี้ถือว่าเป็น11ฉบับที่ทั้ง2รัฐบาลได้ตกลงร่วมกัน
1: เจ้าก็ถือว่าเพิ่นสำเร็จการเยี่ยมยาม พื่อเพิ่นเป็นประเทศทําอิฐใดที่เพิ่นมาได้
0: แม่นถือเพิ่นเลือกเอาประเทศลาวเป็นประเทศอิฐเน
1: า
0: ะสิมาเยี่ยมยาม
1: เวียดนามภายหลังที่เพิ่นขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามเพิ่นจะเลือกเอาลาวเป็นประเทศทําอิฐมาเคลื่อนไหวต่างประเทศเนาะ
0: เจ้า
1: ก็ถือว่าเป็นการให้ความสําคัญนั่นแหละเนาะจะประกอบส่วนเขาในการหัดแน่นเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือครบด้านหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศให้นับมือเข้าสู่ล่องเลิกแตกออกพ้นโดยเฉพาะกับการพันขยายบรรดาข้อตกลงของส่วนกรมการเมืองผลกองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามให้เป็นผู้ทําฮู้ประธรรมแล้วก็นําเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชน2ศาสตร์อย่างแท้จริงเนาะอันนี้และสหายนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ยังได้เสื้อเชิญสหายสลืมไซกุมาเซตนายกรัฐมนตรีลาว
0: เจ้า
1: ไปเยี่ยมยามเวียดนามได้อย่างเป็นทางการในเวลาอันเหมาะสม
0: อืม
1: เพราะว่าสหายสลืมไซกุมาเซตเพิ่นก็หาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีลาว
0: เจ้า
1: อันนั้นก็แม่นเหตุการณ์ที่2
0: อืม
1: ที่พวกเราได้นำเสนอ
0: มาโอลมกัน
1: สั่งสามโอลมกันเป็นสองเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ
0: ้
1: นในอาทิตย์ผ่านมา
0: เช้า
1: วันนี้มาเบิ่งเหตุการณ์ย่อยๆที่กับสำคัญคือกันมาว่าเรื่องเบียกบ้านการเมืองกับแม่นเรื่องเอาเรื่องน้ำมันก่อนซะ
0: เออ
1: น้ำมันนี่ก็ถือว่ากระทรวงสังการการค้าเพิ่นก็ประกาศแล้วได้เท่าใด
0: เจ้า
1: ปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟหอบใหม่เนาะปรับโดยการกลุ่มเอสสร้างนี่ปั๊บสูงปั๊บขึ้นสูงถึง1,800 สาวลิตรสาวกีบต่อลิตรเพื่อดัดสมตลาดโลกและประกันการส่วนออกภายใน
0: เจ้า
1: ซึ่งผ่านมากระทรวงผลกระทบต่อต้นทุนการเดินทางของสังคมเลยแหละโดยกงเนาะแต่ว่าการพลังมีขึ้นมีลงนั่นแหละแม่นบ่บึดขึ้นบึดลงดูน้ำมันก็ได
0: ้
1: อันนี้มันก็บ่ได้เกี่ยวกับสภาพบ้านเฮาดอก
0: มันเป็น
1: เฮาบ่สามารถผลิตได้เองเด้
0: แม่นแล้ว
1: ม
0: ันก็หนึ่งติ่งทั่วโลกราคาน้ำมัน
1: เลยนะฉะนั้นก็เฮียกห้องตื่นมาแล้วว่าประหยัดเนาะการใช้ประหยัดทุกมื้อนี้ก็รถไฟฟ้าเด้เป็นทางเลือก
0: แม่นแล้วรัฐบาลก็ส่งเสริมให้นําใช้
1: รถสาธารณะ
0: แม่นๆๆๆ
1: รถสาธารณะรถไฟฟ้าอ้าว
0: เวลาเบิดแล้วบัดนี้เฮ็ด
1: โอ้สิบ่ได้อ้าวเบิดก็จำเป็นแล้วเนาะยังข้างหลายเวียกที่ล้มกันทั้งนอกซะเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: ฉะนั้นก็เฮียกห้องเติมนอท่านผู้ฟังติดตามรายการลุงสร้างลุงสาจะว่าอยากให้ลุงสร้างลุงสาเอาปัญหาใดมาสอบข้อมูลมาสนทนากันก็ส่งข่าวเข้ามาได้
0: เจ้าเจ้า
1: โทรศัพท์มาก็ได้เนาะ
0: แม่นพวกเขา
1: ในวงการการมาเลขโทรศัพท์แม่น0212124468
0: พวกเขาก็สินำเอาข้อมูลของท่านเนาะไปค้นคว้ามาแล้วก็สิมันล้มให้ฟังเนาะ
1: ผ่านมาต้องขอบใจหลายๆที่ได้ติดตามรายการลุงสร้างลุงสาของพวกเขาศิลาทานผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าพุ่นแหละเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อาทิตย์หน้านี่คือว่าลุงสาเพิ่นสิคาเวียกเลยนี่เพิ่นว่าฉะนั้นขอบทานผู้ฟังไว้ซักเนาะ
0: สิมีแต่ลุงสร้างผู้เดียว
1: เพิ่นสิไปเที่ยวกับลูกเต้าเพิ่นว่าเป็นยังเน
0: า
1: ะแล้วมาแล้วจังมาพบกันใหม
0: ่
1: มื้อนี้สบายดี
0: สบายดี

0: chùa Lù Mông.
1: Cha tờ nhau viện tràn, tòa chẳng tế thờ cho kế mô bà hòa xin lùa dễ trọng lào.
0: Đô xóa tông chùa kế lò rẻ, cha tờ chuẩn nu hoàn thịt.
1: Ta sân cho chí xì cho chí xin đa, ta ta xù ý xì cho ớ xì.
0: Dạy trở tế hoa chùa ế em dùn ra, chí bùa trò chào xa kilohertz là do chí bùa dì chào mét.
1: Dùn lù trào xe ý bùa bế chào kilohertz là do bá chào chua mét.
2: ก็ยังจงจำนวนหัวชัวจงเนี่ยสิก็จะเล่นจ่าเทียอีจงตุลวนใส่ลัวชัวลิงสัวตู่ต่อใจเฉดล้มลงดูสัวต้องจัวจีเกลเจเนาะเจ้าน้องวันอาทิตย์ดอกกูอาลีวาชินจินหุ่นน้อยวันที่เก่าอีลูเก่าลีชงออเซียนนังเก่าเจ้าจืดเจ้าลูเก่าลินดูนุ่นน้อยลิงเร่เก่าจีจำนวนหัวชัวเทียอีจงตุลวนใส่ลัวนุ่นน้อยกูยออีนุชอนเดอจงจงเล่นกันเกาหลีจะให้ไปจอดตู้วลาวกะวะเฮาหลือเนาะเจ้าเต้ตรวจช้าละซีเต้บริษัทหงจากโรงงานเนาะเจ้าเฮาตรวจจังเวียงจันละซีหรือลุ้นจองละยังอีหยานะยอดยออีนุชอนเดอจงจงเล่นจึงต่อให้เตียชะดอยิ่งต่อๆกันเกาหลีนะยอดวะเฮาหลือลอนนอนเดานงหยกขอต่อชออีนุงนอซื้อเจชะดอยิ่งเถียชิหันเถียใจยงดอตูลุ้นดออยู่เจนังหมูอชีหมูอานอมอละยอตักตรงหมูตะชั้นเราหมูอัวเตยาก็มอเกกะเชียจะโอเนี่ยว่าจีเรายิ่งต่อๆจะรู้ใจรู้ยงก่อต่อชอเฮาหลือเอเทลีต่อมอชิหะลอนรออยู่เจนังย้อนรออยู่แต่มีตู้มีหยัวโลแล้วยายเตอยู่เนี่ยอยู่จีย้อนเทียเอจงเล็งเนี่ยเล็งจีว่ารู้ชิหะชอเนาะเจกูจ่อแต่มีตู้มีหยัวมูอชิมูยี่เกียนยี่คือโลแล้วยายเตมูเกเป้าหรือๆอย่าย้อนต่อชั้นเราว่าจียายเตยกเขาเฮียนนะยอเฉาเธอก็อยู่ตู้มีหยัวเฮามอพัฒนาการเฮาจะเป้าจ่อหรือๆอย่าสีเทียเอขอน้องกูยออีกคอจงเทียหอไปจ่อโอเนี่ยโอจีเนาะเตายาต่อเชียว่าจังโอเลียวเตนอลวันเสาร์วันอาทิตย์นมายังต่อๆกันเกานะยอวิตขอเตียยอนุ่งวันจันทร์วันศุกร์เจอยู่มีตู้มีหยัวมึงกันเต้ากันตาเหล่าเจอยู่หัจิมอลังตื่นรออยู่ฐานลูโลจิมอลังตื่นรออยู่ย้อไออยู่เนี่ยน้องมูเตซื้อเราอยู่กู้ช้าๆกันเกาลิเทียกันเรื่องเรากู้ต่อๆอยู่เต้เมตุมีหยัวรอป้าว่าอยู่ลูโลลูเฮาหลือรอป้าอยู่มีจื้อมีจีนะยอเนาะตอนเขาได้เลี้ยได้เตะเทียไอขอน้องกู้บอกเต้าให้เตียยออินุชอนเต้าจะจ้องเล่งเทียไอว่าเทียจะเชื่อให้เตียชะดอยมอจะเกะกะเชื่อล้วนซีเนาะตอนน้องชอนเต้าเนาะเราชินจีนุ่งนอกูกุมบ้าเต้าเต้าจันเต้าใหญ่เยอะเจ้าจอจีเกลเจเต้าเป็นชะดอต้องน้องโอเคเนาะตอนต่างตู้สอต้องจวนเต้าเนาะจีหายชดเจ้าป้าช้างกึ่งเชียป้าหัวเรามือเต้าลูป้าลูเต้าเจ้าชดจ้าชดยาชดลงชดกั้งแต่หน่อยเยอะเจ้าจอเต้าเป็นชะดอต้องน้องเทียจีตาลินเต้ากุมบ้าเต้าลูเป้าลูถ่าเยอะเจ้าชิลงเกเป้าเต้าชะดอเท่านั้นแหละยี่ห้อเตียจอมน้องมอชัวจงเนี่ยสิเต็งจ่าเราชีจงตุลนใส่ลัวเลือดภาษาทอเกลเจสากงเกลเจเนาะตอนเดาเป็นตัวสอต้องจัวเราเนี่ยตัวอย่างชอนเดาตัวเตาเราเดาไปตัวเฟซบุ๊กเพจโอ้โมลุเมหวยเตียสอต้องจัวมองเวียงจันเราชีเนี่ยตัวอย่างชอนเดาชอนเดาเทียหูสอต้องตัวเตาตอนเดาไปตัวเบอร์สอต้องศูนย์เป๊ศูนย์ชี้ชาหยีชาศูนย์ชี้เป๊ศูนย์เป๊ศูนย์ชี้ชาหยีชาศูนย์ชี้เป๊เอเป็นรองเชื่อใจต่อเนี่ยชัวเล็งสอตูจนต้องเดาว่าชอบตัวยลินเดาจนสีน้ำมูเป็นชีจอมลองอีชาจะปะเฉง

mi leng mua ko po chang nyo na ne yo yo ja zu pa sheng wa hu tao lo lo je gen gao li tia yo ja zu pa sheng wa hu tao jo wa mu tha long gao na yo ta mu tha long gao chi chia e chang chen chai cha te lao je chen chai cha te lao khong e wa tu yu nia chi tha su na ja so che te lao pao tia na ni ku yo ja zu pa sheng lo lo je gen gao li tia e wa te ja she tia yo chi ke lo je tao sha da chi na lo cha tia nyo tao tho u ma la chen chai cha te lao pao e te lao chi po chong chi tha ma กังลังแล้วยังกังคูหลงก็หลงจอมมาแล้วยิ่งเนี่ยชิฐานเตาซื้อนะยอตัชิมาตัชิโนมาฮอจิโรลินเตอร์เลยยอดสังตัชิโนมายอตุ้ยยอชิฐานมาฮะจ่าเจียจอเราเป้าออนได้เทียเขียนเราเต้เราเป้าเชื่อเราฮอปุ่นเนี่ยเทียเชื่อตุ้ยรู้เลยยอเต้ตุ้ยหลงจอมตุ้ยหลงก็เหนือฮอปุ่ยเขาจะอยู่เนี่ยอยู่จีเต้เราเทียนนะยอเอยอดตัชิโนมาฮะอยากจีใจเต้เราลีเลยเทียเอ๋ยอดเดียวเลยเนี่ยอยู่เตี้ยเจ๋เลยยังเนี่ยอยู่เตี้ยเราเทียเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่จีเตี้ยเทียมาอย่างมาให้รอจะเกลือมาหนูชิดเจอลินเดียวเท่าอู้มาเตี้ยเราเปียให้เตี้ยจะจำหัวมาชิดถามมาตื้อชิกักเฮียเจ้าเราเป้าลีได้ชิมันยอดตัดชิมนอนกูเจอเลยเดาเทียเจจะตู้รัวตัดชิมนอนเรายิ่งปอดีจอมว่าเป็นสื่อเกินเกาหลีแล้วหอจอนชายเรายิ่งยอดที่จอมว่าเป็นสื่อซื้อเทียเอ๋ยเก่งเกินเกาหลีแล้วนายอ๋อเอ๋ยยังเตาให้เตี้ยจุยน้องน้องก็เนี่ยเจก็เนี่ยก็จีเรายิ่งเนี่ยอย่างเกาซื้อเทียนายอ๋อจุยเอาไว้ตัวในรงเจ้ารงเทียจ้าเชียคือนอกคือเฮาจ้าเชียว่าเฮาหรือจ้าเชียเถียเนี่ยจ้าเชียจ้าลูกเน่งซื้อเอจีซ้อมหมูว่าโดดีเฮาได้เฮาเจอและหมูจ้าว่าล้อลังเฮาชั่วแต่อยากว่าจีรงซื้อเจแต่เรายังเงียกเกินเกาหลีนะยอดยอดจ้าแต่ชินอจีรงลีเถ้าอ้วนหมูเลี้ยวเต้เหล่าเออยอดจุยงงว่าเทลีอ้วนเต้เต้หอยยอดจ้าแต่ชินอเจว่าเฮาหรือว่าล่าว่าการเถียเนี่ยซื้อเจจุยก็หมดเป็นซื้อหมดจื้อยี่ล่าลีรงเอคือเต้าเนี่ยซื้อเจกุญแจต่อให้เดียจะจ้องเล็งเนี่ยยังจิตสื่อจิตเสียลิเทียจะให้ก็ยอดตุลนเก่าเราชี้ยอดตุลนเจ้านะยอดเอ็งก็ยอดชัดสุภาษิตเทียเอ็งจนจีนมูกุยมอยยอดกุเชียเจ้าเราจอจิกเกลเจต่อไปเฉยเดาตำลงเทียจะกุเชียเดานอนนึกกุยอดถอต้นเดาตุเนียเราว่ามั่วลงไปหัวเตียม้ายอดเจ้าชาอุดมใส่นะนายอก็กู้ไฮเตียรู้ใจนอนมาอยู่ทำอ้วนใจดูนอนเทียปปหัวยอดเจ้าถอดเชิญโซเกินเกาหลีเอมูเลียมูเต้เต้นนอรอนอนเตียเขาเชื่อเกินเกาหลีเอก็ไม่รักกึศเชี่ยเจ้าหล่อจอยาลินเดอเจกัวไม่รักกึศเชี่ยตอนเต้นนอนเจ้าหล่อจอต่อไปเฉยตำลงเทียมั่วจออ้วนก็ตู่เป็นชีเจ้าหล่อมลงอ้วนเก๋นี่

0: ลีเป๊ชะดาต้อมน้องตาลมูนอกูยอราคือเชียวอมอลุมเบฮูเตียตอลอจวนเนียวาเทเจเชียเตียยอจิเกลอเจตอชะดาจินตอลอเชเทียชื่อเซงยอตุเนียลอมาวอยอตุทอลินดาจนจีนะมูเปฮอชิเจลอมน้องอีราปาหัว
1: ยาปะหัวมอมเบเฮเตียสันนอป้อนเนียนลอลมหมอมัวสีนังเยอจะเกสาเตากูม่วนเตาอียาป้อนเนียมัวเฮเตียจังเชอชาเทียเลลูเชียเทียลูขอมัวเจียเทียตัวเหล่าตาเทียหลัวมัวเทียปลัวเพเทียรงเก้าเมียเหนียวหลวงเก้าป้อนโดป้อนจวบรอจีนึ่งหยัวเตาเหล่ยังโลยังจีนจูจีมัวจีจอเตี่ยชีท้อรอเจ้าก่อรงตูเจงก็มองก่อรงดูใดเต้เมียลูไฮก่อมอก่อมัวไฮลูเจ้าจัวอยู่ลูมังหมอช้อไฮลูพลอรอเต้จีนึ่งจู่อยู่ตุเท่งเต้ลูก่อรงจ้าอยู่ลูมงลูกงลูเบลอวเนียเจก็ตัวของกว่าชอบให้หลุดทัวตูจีฮือขี้ปุ๊ชิจาจีกังอยากเกช่าจะมัวหนูโฟจุนเดียนเดอเตอร์วันนั่งชิเกอร์ดอเตลูรงก็เจอชิยงดอเตลูหมอนุเทียมหมอให้หลุดล้วนทีฮูตูจีดอหลุดล้วนยามวันนั่งเจอสาจอดต่อจอดตูชิยงชิหลุดว่าเจอชิดีเตลูเชิญชีจีสีจีไฮมัวกังมัวไรจีปูมัวชื่อตูเมจื้อปื้อเทียะตูเจเสือหมูเก๋ก่อมูตูยังจีอัวปลังนาเตี้ยตีลูเก๋เหนียหูวัวเต่าชัวฟ้ารอมอกกาวีนังตีลีเก๋ชีฟีชีเกอชีโลลูเหนียกูเจ้าไฮชีตูวัวหอดนูจีสาชีดูวิเตลูเตียไม่ก็จีจีเต้นจีเตียไม่ก็เนี่ยเจ้าชีเทียเจ้าเกชีโลเจ้าชีตูยายเกว่ามังเป๊จีนังเทียสือป้อเนี่ยตูจีเจียนงความนงเทียเหนียป้อเนี่ยตูนังตีลีตูเจ้าจีเจ้าเกกันจ้าหัวชัวฟ้าเด็กเกอวนังป้อเนี่ยจีนังว่าหัวชีจีชีเจ้าจีขอรู้จัวยีก็ชอบตีเดินเกว่ามังตาอีชั่งหมูเทาอีเตียมัวป้อเนี่ยวัวตุนทอกาวัวตุจ้าชื่อนั่งจิงเกอร์ก่อนนึกเตอร์ต้องเดินเกจอเน่หมูเทาเกว่ามังน้อมจงป้อเนี่ย

ลีเป็ชเดอตมนุตาลมุนเดอกุยออิจาปาหัววามอลุมเบฮูเตียซานอปอเนียลอลูจงยิงอีมอจังเตียจมนุมอชัวโอยยาลีจาปาหัวนอไหลอมูจิยอเตียปอเนียเทลีซาตาวตาวจานตาวยาซาตาวจุเกจงเดอตุจีซึจีนเน่งเรายิ่งสาเกาะไปจบปนเนี่ยวายาจงเจ้าเหล่าอีหยังเกาลีเทียชื่อเสียงมายอลอลูนายอยาจุไฮลูมอลูมัวลูเช่ารอเช่าเชียเจ้าเหล่าเอลมูเฮาหรือมูเลียมูเต้มูโอลาโอกะมูเทียเนี่ยคือเนี่ยเจียเต็นอลอเลยเทลิมัวเชียเทียวายาลีจะปะหัวอยู่ขอให้ตาละมุนเถอะจีไฮตูหลวงเก้าลอชีตูปนเจ้าปนจั่วละมูเจ้าตูจงลีจาลอซึลอกันเลียนายอเอเลยอยู่เต่าละเลยยิ่งรู้แต่ชีจัวยาก็เจ้าเจ้าก็เจ้าไฮลอลูจงลุงมัวเช่ารถเช่าเสียตลอดซื้อเจริญยิ่งร้องเสียเกินเกาหลีละเอขอนกุยให้ขอเกศตาวลอนเดอร์จีนั่งเทียจีฮอปเนี่ยเทลินเช่าสากตุจีรู้อยู่ซื้อนายอจีนั่งลอนเดอร์ยิ่งสาตาวอย่างเกาเยลินเดอร์แต่ชีน้อยแต่เรื่องตื้อคู่จริงเกาละชีคู่ลงก็ลอนเดอร์คู่ตุลุตื้อว่าตาต่อย่อเจ้าตัวชีสาไฮลุยชงเนี่ยนายอยู่ต่อชีเจ้าลงเอลไฮลุยชงตุจีเราอยู่จุดต่อไฮลุยชงต่อตุเนียตุเนียเราอยู่จุดต่อไฮลุยชงต่อตุจีวิจารขอเตียลอลุยชงเนาะชีซัพพอร์ตไอเดียย้อนเรื่องเนี่ยเรื่องสีเทศาเตาซื้อเราอยากจะคู่เนี่ยสีจริงเกิดเทลิศาเตาซื้อเนี่ยย้อนย้อนตะเหารู้เน่งฉีเน่งเนาะย้อนจะไปหายเราลูจงซื้อเจจงเกิดลีชัวจัดสุยาเนี่ยจงหมู่ตาลีเนี่ยเอไปกับชีเฉาหายลูจงเช้าจ่อเช้าเชียเอก็ไปอวดชีเราเตาใจลุลุเชษาเทียวิจารขอไอเดียย้อนเท่าไปนอเราลูจงเจอเราไปกับก้าเชียเทียอวดชีเราจงเกิดลีไปจิโมเกียโนเชียจิโมเกียสาเอไปเจ้าเชิญจ่อเจ้าไปลุลุเฮาหรือซื้อเจทำแต่อยู่อวดไปมั่วเชียวว่าเขาหรือมั่วเชียคือเนี่ยนายอไอจีหายตุ้งสีแดงแล้วยาตุ้งป้อนเนี่ยไอยาถ้าเป็นหนอเราดูจงนะเจจงเกาหลีไปตื้อมั่วเก๋ก้าเชียนนนดาวเลยโอ้ได้ชิลจินยอดเช่าเลยไอยาลินเดอร์เสด็จอยู่ดาวเสี่ยวไฮลาลู่จงไอกูเช่าเชียดาวก็เช่าเชียดาวกูก็ไปเทลิมั่วเก๋ก้าเชียหมู่ตาลีซื้อ

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาสอตอนเนียจีกติ้นนังจายอดท้องสุดสวลุเตแถวต่อเป้าให้เตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเตาโซดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อขายชื่อหยวนเตานังบล้อหมู่เตาสวลุเตแถวอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานังใจเตแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเตแถวเหล่าเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวว่าเฮาหลือเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดงเตาท่านเบียงลานลัวเทียแดงเตาจอใจอวนลานลัวเจ้าอวนต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดงเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องโซลุเตชาย่าในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสารลาชีเขียนต้นเต๋าเชื้อไข่ชีหยัวสายหยัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียดหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตชาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสัตตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเจ้ายี่ยี่อีเป้สุนจีจีเจ้ายี่ยี่อีเป้สุนจีเต่าชวนลูกชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัด

ลีเป็ชเดาตำลองตาละมูนองกูยออีรันจาวัวคอคอเชียกังเกาลียาลินเดาจำลองมอชัวจงเนี่ยจีกึเต้นจ่าเทียจงตุลวนใจลัวยาลืมตือฮอสามนองกึเชียลอชิมนองชัวจ้าชวนจาป้าหัวละมูเจ้าลูป้าลูเต่าดอเต่าชัวเจ้าป้าเฉงในตัวอย่างชมเดาตัวเต่าตอนเดาไปตูเฟซบุ๊กเพจวัวมูนุ่มเบฮูเตียสอต้องจัวมองเวียงจันเราชี้ในตัวอย่างหูสอต้องยาคาตัวจอนเดอร์เปตุมเบอร์สอต้องศูนย์เปศูนย์ชี้ชายีชาศูนย์ชี้เปศูนย์เปศูนย์ชี้ชายีชาศูนย์ชี้เปเอเจนเชียใจต่อในชุดชัวจันเตอร์เทียชุดชัวจัดสอวันนี้ชมเตอร์ตัว

ตุเข่งเทลียวเจ้าจวนลุ้นเองวีตะขอเตียยอดเจ้าตาชินอไปเจ้าวัยรุ่นเลยยอดเจ้าวัยหนุ่มตาชินอแต่ตุ้ลวนใช้ลัวมาแล้วมั่วเก๋เหยียดลอชีแล้วมั่วเก๋เป้าเทียล้อล้อหมู่จองนอนเต้าหยาในยอชิไฮแล้วกูสนใจเรื่องของเทคโนโลยีโลเลยยอดเตียเต้นยัวแฟชั่นเต้เขาอย่างเตียเชียแล้วหมู่จองเต้หยาโอชิเชียตักชิเชียยายน้อยหยาโอเจ้าตุ้ลวนใช้ลัวแล้วเหยียดดัวเจ้าไปอยู่จู่เต้าหลงคอไปตุ้เข่งไปอยู่จู่เป้าจนเตียไปอ้วนเองย้อนจะชวนนุ่งเนยไปอยู่ชีด้าจีหล่อป้าจะไปเกาะยงหยีชิไฮชีเทคโนโลยีสุดต้องเราต้องได้ของชีเขาว่าเขาเจอยากตื่นอยากโอโยชีเต้ายงหยีว่าเต้าใช้ต้องเจอเทลิทันเจอรู้ใจรู้ยงว่าเจ้าจัวรู้ชีเหรอนายอ่ะจะไปอยู่จู่เต้าใช้เต็นนอเกิดเป้าเต็นนอเทียอยากเต็นนุ่งนอก็อวเขาหรืออวล่าโอกาสเราก็อยู่จู่เต้าเกิดเป้าจอเต้เกชีเต้เครื่องมือเรือเต้นเนี่ยของจ้วยย่างว่าโรงเรียนคอมพิวเตอร์สอดต้องเนี่ยอยู่โอริจาก็เท่าเรือเกิดตลอดป้าเราก็จะเขาหลือก่อนนึกยงหยีนายอ่ะหอยเกลียก็จึงย้อยตุ๊ตุ๊ล้วนใส่ลัวว่าจังตาต่อกันตาซื้อเนี่ยก็หอยโยชีจอดนอนละมุป้าก็เกิดตาลีจาไอ้ก็เท่าเรือเกิดเตาชงเทียเกิดเตาหมูเดนายอ่ะไอ้ขอน้องกุ้ยย้อยขอยโยจูเตาเฉาเทียเฉาเป้าเทียหอยยอดจอดเกะว่าเขาหลือแล้วยาเตียเกะว่าคอนเทนต์ว่าวิดีโอเต้นโจเฮาก็โยลิจาก็ขอลาหลวนหมู่เตาชงก็โยจูเป้าชีเจ้าเรื่องเทคโนโลยีแล้วยาเตียเตเอไอเนาะหรอป้าลอป้าเถียรู้จือหีลอป้าอุ้ยคอชาเตแล้วยาอุ้ยหยาอุปกรณ์เต้นโจก็เอก่อนเราก็สารเราก็อวจีก็รู้ละลัวก็รู้เฮาลื่นเนื้อกับหมูเต่าเด้ปิดซื้อนุ่งนอนก็โยโอ้ยคอวิดีโอแล้วโยโอ้ยคอยังยากเกียอีคอได้ชีแล้วยืนในอย่าโยจูเต่าเป้าชีโยคงแล้วยาเตะเตะอุปกรณ์สลิเตะก้องไทยเราหมดเราขาดตั้งก้องเตะนอเตะโยโดมเนี่ยนอให้ยามอนเต่าหยาเราจอเทียเอเป็นโยจูเต่าเฉาในอย่าแต่เยอะก็อยากเสียวิดีโอเนี่ยก็เขาอยู่ว่าใช้รูปแอปตื้ออยู่เก่าอยู่เครื่องมือจอว่าของชีอยู่ชีตื้อตื้อขอตื้อขอเสียขอตื้อขอจัวขอตื้อขอช่องตาขอตื้อขออยู่มอดด้วมอช่วยแต่นอนจะหลอดเจ้าแต่นอนป้อเลยอยากเก่าเอจีไฮก็ยอปเนียแล้วยอจีนั่งก็ยอจูเตาเก๋อชื่อเสียงยอจอตุ้หลอนใส่ลวนยอจอตาชินอให้ยายอเตาเก๋อก็หยาเทียทำแต่เราเราหมดเจ้าเรื่องของอยู่รู้สุขภาพนายอละหูเตียสุขภาพก็รู้เชียรุ่นจือก็รู้เจนด้านชุนเนยอโอลิจาก็เทลิมวดรู้ด่ารู้ยอคอมวดโซเกสาโอชงเทียหมูเตาเดเดี๋ยวก็ยอจูเตาใช้ชีวะจอเหนือเนาะเทียยอจูเตาชี้ชี้เหอจอเราชอก็เจ้าเนาะเราหมอก่อนเตาก็จอร้องหมอก็มอดเซนชีเจ้าอยู่ตุเข่งก็เทลิอัวเจ้าอยู่มอดได้รอเทียเทลิชีวะเจ้าอยู่มอมอเอก็มัวเฮาหรือได้จีเราเทียอยู่เตายงยีดอตอนตะเหล่าอยู่จู่เตาไฟลุชิเฮาก็มั่งจังเทียไฟลุชิเฮาก็ร้องเจ้านะยอปิดตือเตียนน้องน้อยก็ว่าเฮาหรือนอนเตาหย่าเนก็อยู่ไฟลุชิเฮาตืออัวได้จีเถาตือนะยอเอขอนอยู่จู่เตาสาอนเตอุยละไฮชื่อเซนชับเราอยู่จู่เตามอลุหอบเพียหอบเพียดังน้อยจู่มอหอบเพียเตียก็อยู่อัวได้จีย้อนนอนเดือดชุดชวนน้องชุดชวนลุชิหาชดชัวสมองเราหมดรอชดชัวลีชดชัวชงเทียเอขอน้อยอีขอปีเมเมเราอยากเตียนยอดเราก็จ่วยหญิงแน่งเนก็สหายเตียนน้องนออยู่อวดัชีเทียเจ้านอรวมตั้งเทอวดเจ้านออวดเจ้าอวดหมอเตียนนอเราอยากจู่เตาสาอยู่จู่เตามือหอบเพียเออยู่เทลีเป้าหยุ่นเทียเทียก็อย่ามือเขาหรือเจ้าเท่าหรือตื่นได้ลอยเจอยู่ชี้ชี้เหินดำบริจาอยู่จู่เตาสาอันเดออยู่เทลียวมป้าชี้เทียที่อยู่เทลีอวดเตาเทลีหมูจัวเทียเอ็ดขอน้อยย่อยขอว่าเป๊ะเฉลยอยู่จู่เตาเกิดเป้าทำแต่เหล่าเก๋ว่าให้รู้เนี่ยอยู่ให้รู้เจ้าหรือตูอยู่ให้ลีจาให้เจ้ามีหน่อยยาวอยู่ให้จ่อช่องลีจาเทลีอยู่ผีเจ้ามีหน่อยยาวจ่อล้ออีหยาลีอยู่เนี่ยอยู่ให้ลีจาอยู่เต้พงเต้ยืออยู่ให้ลีจาเทลินสีเชียเทลีจีว่าเจ้าโมเก๋ชี้ชิงกับเชียเตาทำแต่เหล่าจ่อนั่งล้ออยู่เต้ตีเหล่าเต้เหนียนเหล่าละหมดเจ้าอยู่เนี่ยอยู่จีเต้พอเต้ยาวเต้อินจีเชเต้ชังเจนะอย่างคือตีนั่งจ่าไอ้ยูยูไฮลูลีจ่าเต้นน้อยยิ่งอยู่จู่เตาเกิดเป้าดันทอเลียวไอ้เปเทลีหยดเนาะเตาอัวเกียโมเกียสังเทียชี้เห่าสังเตาวิตาขอไอเตียเป้เนาะจะเห่าเต้เฉาลาวเราชี้เป้เนาะจะเห่าเป้ลู่แน่งนอนในอยากทำแต่ขอเป้จะไปจ่ออีเผานั่งอีไหนั่งไฮลูจวนลู่ละเป้ยิ่งจังอยู่เตาเฉาไฮลูจวนลู่ท้อเจ้าหรือไหนั่งว่าละไฮละลู่เจ้าจีไฮเนาะเจ้าจ่อคือตีลาวโลเรามูเจ้านั่งจากเต้เฉาชัวเมกาเต้นอนเนยไปอยู่จู่เตาเฉาเป้าไอเตียหรือตูหรือเนียลีจาหรือเจ้าตูจุปือลีจาอย่าตื้อย่าหรือจีเนียไอไปอยู่โอลีจาก็เป้เทลีหม
mua kế sĩ hậu sáng cho là

莫整天容易热做把身，地个老路地整路古那呀，中令我路能几个，我路能有几位要品种，啥做独孤在路海地啊整路里古，莫中令路能到位要走路哇，整一啥地了整路路有，哎这里我都有，莫学习要个宝座，有做给我有我草要做好有独进个，哎有品学习观察力，有品啥地整每度路路。nhân cho thiên chẳng nhỏ to, ai ở trong dù ở đã chỉ là dù chỉ mỗi sẽ trâu qua, dù chẳng phiền xả trâu linh đó, giờ hai tiếng lưng tư chẳng mỗi cho cái xả rong linh nọ chứ, nên lòng lòng ra cho phát sinh nó thiệt sẽ, chống lên cơn gạo li qua, chín cho cá xả, chín cho cá bỏ cho tu năng nhóm đợi dù ít xả, chín cho cá cho dù lũ nén, qua dù ta tổ qua, ai dù phiền mỗi xả cho tu cố thiệt lũ nén nhà thầu lò xứ, càng lăng mỗi lũ nén rồi hai tiếng cho cái xả cố cố đỡ cho lão ở trâu, qua dù lũ nén mù chỉ cơ rồi nhưng mua, họ càng lên nhưng chẳng mỗi cái tu xia nhỏ trở cho lũ nén cố cố rồi nhưng mua thiệt, ai nhà cố thiệt nhà ta lò nửa thầu thì, bé sẽ đợi dù chủ tao mỗi nửa cho cả thầu mù ไปหลอดหลงไปตุเข่งจีไปตุเข่งอ้วนุ่งนอก่อนชงชับเราเฉาเจ้าตากีเช่นอยู่ชงดัวนายอไอเทลิชัวเจ้าไปอยู่เกชงยาลิจัตโซพะเชงว่ามลุเบเตียติก็เราลู่เตียจังลูกกูว่ายาฮูลอนเดอร์เนี่ยเราไม่จะจ้าเทียไอจำลองมาชัวนุ่งนอไปกูถานเต้าอยากเทียไปกูต้อมลองเกลอนเจนตอนเต้าอยากทอมมูเลอร์เทียไปลุงยัวชี้เหอเรากูชัวจินเต้ายาลินเดอร์กูยอมว่าอีจัตจ้าจะเราจอจีเกลอนเจเจ้าไปเฉลยต้อมลองเทียต่อก้าชาตานอตาจะเป็นลูกชิ้นหอนตุสอต้องจัวหรอกูต่อตามูลเหรอยาลินเตอร์กูอาลีวานทอดจองตุสอต้องจัวจีเกลเจย์ยอดจองน้องวันอาทิตย์ให้เราจอเจลีนอซื้อเป็นมาลีชินจีดัวยอดจองหรือลูกชิ้นหอนฝงลูจงเกาะเสดาจงจีเกนอกาญจงเป็นมาลีชินจีดัวเสดายอดจง

summa la summa tung. Oh, sa summa yo. Summa yo summa umma. Tate summa ya tum sumbo ne. Summa ya tum bray bo ne. Oh, โอ้สาสมาจำเลยกูนบนเนี่ยคือสมาไพรเลยกูนบนเนี่ยอีกคนก็มูเลยโอ้ยจิมโกวันสิกีโอจีคือเด็ดเด็ดทรักยังอีคือทรักยังอยู่เกลังตาลุนโอ้ยโอ้ซาจิมโกวันสกีเฮ้ยมาจีเกิดเด็ดทรักยังตะโกตรักยังก็ฮาร์ลังจันทรึงลุนโอ้ยมาจีเกิดเด็ดเด็กก็มุนตูดอันก็กายทำกลางเฮ้ยมาจีเกิดเด็ดเด็กก็มุนกลางอันก็กายทำมารีโอ้ยลุนโอเจตรละลุมเอ็มกมลตรละลุมอันเกตดุมบันลาเลงหัวราโอ้ยโอเจตรดีเดละลุมดูเฮ้ยตดุมบันลาเลงอีหัวจมกวันสกีโอ้ยมาจีคือดีเด็กของแพงเอ้ยเฮ้ยอีกคนกมูลอันกระเบนเด็กปะจุ่มปะเจียโอ้ยโอ้ยสาเสริมเยี่ยมกระตอบหลงจีกเอ้ยเฮ้ยคนกมูลเสริมเยี่ยมกระตอบหลงจังหรือลุนโอ้ยมาซะสะกอนอิ่มแน่เอ้ยเฮ้ยสะกอนอิ่มจินรังปรานง้ออีเฮ้ยโอ้ยลุนมาซะสะกอนอิ่มอีเฮ้ยสะกอนอิ่มเปรเนตปรานง้อโอ้ยลุนมาเนี่ยมาบรันดังตำบูดาลูดอันเดบังสันนังเนี่ยนังบรันงอเอ้ยเฮ้ยโอ้ยก่อนกึ่มมูก็ตึงส่งตึงสามอีเฮ้ยนังเนี่ยนังบรันงอสุดอุดรำปูโอ้ยเฮ้ยโอ้ใจมักก็ขาดได้อีสนามได้อีละจระบนจึงหอดได้อำกุงโยบโอ้ยมักก็รำได้อีรุนเอ้ยเฮ้ยรำได้อีปังกะได้อีจึงตรงได้อำตรโยบโออดีคนกุมมลตึงส่งตึงอาจารย์โอ้ยมาเล่าก็นำเนอมาจิครสังลามควรจมคุณ

0: dapat tukar nyam motorak.
1: Kok am sa neng nak cilau lah kok. Mungkin terbiar rasa di เรื่องแบบเกินนะ
0: เรื่องเหมือน
1: เรื่องก็เหมือนแบบวนชีรักที่สุดละแบบดูยอดแฟนสัญญาบรมวนชีเนาะเลยเนาะอาคานะ
0: ม
1: าเล
0: ยแฮมมาได้ขึ้นมากอำนาจแฮมต้องสู้เอ้ยเสื้อว่าแฮมนะมาวนตีว่าเข้มแข็งอดทนอำนาจและเคราะห์แฮมเนี่ยมากนะแต่สิ่งดูปัญหาดีแฮมสู้ๆและอีมื้อเอ้ยจังหวะกำลังใจเด้อรักเราเดียนมากอำนาจ
2: มากเอ้ยสู้ๆต่อยอดสู้อ้ํา
1: น้องมันก็ขอพระยามบ่แฮมอําซึ่งใจอันกําลังพระยามอัน
0: ย
1: ิน
0: ดียินดีสู้ๆอํานาจ
2: ครับสู้ยายๆๆๆมัน
0: มาสวกแล้วตะกะ
2: นะได้มาสวกยิ้มแน่ได้มอง
0: มาสวกแล้วตะกะ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากรู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบสบายดีมินหักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเอามาพบกันเป็นประจำแบบนี้รายการชีวิตติดพันสังคมก็จะมีข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังเส้นเดียวกับมื้อนี้ก็มีหลากหลายข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นการเตือนภัยในปัจจุบันนี้ที่มิจฉาชีพซอกหาทุกรูปแบบเพื่อจะมาตัวยั่วเอาเงินเอาคำประชาชนเฮาแล้วก็มีหลายๆกรณีที่ถูกตัวกันไปก็เห็นมาละเนาะดังนั้นทุกคนต้องมีสติระมัดระวังกันตื่มและบอกต่อกันตื่มอีกเส้นเดียวกันกับปัจจุบันนี้ก็มีมิจฉาชีพที่ใช้โทรศัพท์นี่แหละโทรบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เบิดอายุต้องมีการลงทะเบียนใหม่เข้าไปแอปนั่นแอปนี่กดเข้าไปลิงก์แล้วก็บอกรหัสต่างๆเฮ็ดให้สูญเสียเงินค้ำเป็นจำนวนบ่น้อยดังนั้นเนาะถ้าบ่แน่ใจห้ามบอกห้ามกดห้ามโหลดห้ามโอนเพื่อระวังมิจฉาชีพนี่ก็คือหลักการสำคัญเพื่อความปลอดภัยทางด้านการเงินของเฮาเพราะว่ามิจฉาชีพนี่มีกลโกงไม่ไม่เสมอให้ระวังไว้ตลอดถ้าหากบ่แน่ใจให้หยุดคิดก่อนทุกการกระทำถึงมือถือล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงห้ามบอกในที่นี้ก็แม่นห้ามบอกข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านแอปธนาคารรหัส OTP ให้กับคนอื่นฮู้เด็ดขาดและห้ามกดก็คือบ่ให้กดลิงก์ที่ว่าน่าส่งใส่ใน WhatsApp อีเมลข้อความ Facebookทุกช่องทางที่อาจจะนำไปสู่การหลอกลวงทางด้านการเงินได้และห้ามโหลดแอปที่บ่ฮู้จักจากลิงก์ที่บ่น่าเชื่อถือห้ามโอนเงินตามคำเรียกห้องของบุคคลอื่นที่แอบอ้างเป็นหน่วยงานบริการต่างๆถ้าบ่แน่ใจให้ติดต่อหาธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะเป็นการดีที่สุดท่านผู้ฟังฝากเตือนและบอกต่อกันไว้เกี่ยวกับปัญหานี้บ่แม่นมีแต่อยู่สปป.ลาวได้อยู่หลายๆประเทศกับปรากฏเห็นมาแล้วดังนั้นพวกเราต้องได้มีสติตื่นตัวกันตื่มและบอกต่อกันอีกระมัดระวังเอาไว้เป็นห่วงเป็นใยแท้ๆท่านผู้ฟังเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปพวกเราจึงมาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันตื่มอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี่โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนิยสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันอีกว่าเรื่องตัวเลขโครงการและมูลค่าการลงทุนมหาศาลแต่เป็นอย่างเศรษฐกิจลาวยังบ่ทันเข้มแข็งยกสูงเวียกงานกวดการและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับอนุญาตในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่จะมีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกลุ่มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่ทันสมัยเข่งขัดปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องย้อผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจนับแต่ปี1989มาฮอดปัจจุบันการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 5,394 โครงการมูลค่า 65.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐการลงทุนภายในกิจการควบคุมและสัมปทานกวม 23 ส่วนห้อยผู้ลงทุนต่างประเทศหลายกว่าโมแมนมาจากสปจีนมีถึง970โครงการมูลค่า15ตื้อดอลลาร์สหรัฐห้องลงมาก็แมนสสเวียดนาม441โครงการมูลค่า 12.7 ตื้อดอลลาร์สหรัฐและราชอาณาจักรไทย686โครงการมูลค่า 6.9 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเฉพาะ7เดือนของปี2016นี้ได้อนุมัติการลงทุนในกิจการสัมปทานและบัญชีการควบคุมทั้งหมด34โครงการมูลค่า 8.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2015ผ่านมาแมนเพิ่มขึ้น68ส่วนห้อยและการนำเข้าทุนตัวจริงบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐตัวเลขทั้งหมดนี้แมนคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้เปิดเผยอยู่กล่องประชุมเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11-12สิงหาคม2016ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีทานเสลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลทั้งเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเข้าร่วมและทั้งหมดนี้กลายเป็นเงื่อนไขอันดีในการประกอบส่วนเข้าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งในอนาคตแนวใดก็ดีเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานนี้ดำเนินไปอย่างถูกจุดถูกเป้าหมายหับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้ทิศซี่นำสำคัญต่อกล่องประชุมว่าในตอนหน้าให้พร้อมกันบุทะลุทางด้านจินตนาการใหม่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนให้วองไว้ทั้นการและหับประกันด้านคุณภาพความโปร่งใสและความเป็นมืออาชีพให้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการหันเปลี่ยนทันสมัยยกสูงเวียกงานกวดการและคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับการอนุมัติในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่มีการอนุมัติในต่อหน้าให้มีความหัดกลุ่มละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท่อในคะแนนการลงทุนอย่างแท้จริงให้มีมาตรการนับมือเข้มงวดหัดกลุ่มหลายภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข่งขัดปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องย้อผู้ที่มีผลงานทางภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจอย่างใดก็ดีเพื่อบรรลุเวียกงานในต่อหน้าคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกองประชุมเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ได้รับฮ้องเอาปัญหาสำคัญของเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนด้วยความเป็นเอกภาพสูงและมอบให้ทุกกระทรวงองค์การเทียบเท่ากระทรวงและองค์การปกครองนครหลวงแขวงสืบต่อจะตั้งพลบทบาทของตนในการยู่แฮงการลงทุนของภาคเอกชนให้บรรลุ4,9470ตื้อกีบหรือประมาณ 64.4 ส่วนห้อยของการลงทุนทั้งหมดตามคาดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่ปี2016ฮอดปี2030และปัญหาสำคัญอื่นๆตื่มอีกผ่านมาภาคและรัฐบาลได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของการลงทุนภาคเอกชนภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะนับแต่รัฐบาลได้เปิดกว้างการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศรัฐบาลได้มีการปรับปรุงนิติกรรมและนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะเพื่อแน่ใจเฮ็ดให้การลงทุนของภาคเอกชนประกอบด้านวิชาการ
และแรงทุนสำคัญและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็แม่นเวียกงานการลงทุนซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขโครงการและมูลค่าการลงทุนนี่ก็แม่นมหาศาลกันอีหลีกะทั้งหมดนี้ก็แม่นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาเอาละตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

0: โยกห้องตินตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนนำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังนำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: เถียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วงไว้ทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังโนรีได้อ่านบทข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพิ่นว่าประชาชนลาวนี่นั่งอยู่ถึงบ่เงินบ่ค้ำอีกบ่ดนก็จะนับมือมีอยู่มีกินจะลืนหังมีข่าวๆเกี่ยวกับการค้นพบแห่หายากในมูลค่ามหาศาลที่ความเอา4แขวงเสื่อมต่อแขวงบริคำไซและแขวงคำมวนอยู่ในพื้นที่แขวงเสกองและแขวงอัตปือได้กลายเป็นนิมิตหมายทั้งเป็นสัญญาณบอกเตือนว่าในอนาคตประเทศชาติและประชาชนลาวเฮาจะนับมือมีอยู่มีกินมีความเจริญหังมีตามตำนานที่เฒ่าแก่บุหารเคยเล่าไว้ว่าพอถึงยุคแล้วเจริญทุกสิ่งอย่างทรัพย์ในดินสินในน้ำจะฟูขึ้นดังสโนแรงข่าวการค้นพบแห่หายากที่ได้กล่าวมานี่แม่นมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งได้เปิดเผยผลสำรวจเมืองบุดนมานี่อย่างใดก็ดีท่านผู้ฟังเมื่อกล่าวถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำของประเทศลาวเฮายังคิดเห็นคำเว้าของลุงภูมิวงวิจิตรกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหุ้นทําอิฐของสปปลาวซึ่งเวลานั้นเพิ่นเป็นทั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและธรรมการในโอกาสที่เพิ่นได้โอ้ล้มหรือบรรยายเอกสารการเมืองอยู่บอนใดเพิ่นก็เอ่ยถึงความสวยงามอุดมหังนี้ของประเทศลาวเฮาว่าเป็นประเทศที่สวยงามอุดมหังนี้ประชาชนลาวนั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมีมูลเสื้อดุมันเห่าหันไปเหยียบหมามาเหยียบขี้ทั้งอาจหารซานไซต้านศัตรูผู้ฮุกฮานแต่ประชาชนลาวสัมผัสยังถูกยากปากมองเสื้อขาดหน้าผ้าขาดหลังย้อนมีศักดินาและจักรพรรดิต่างชาติที่เข้ามายึดครองฮุกฮานเป็นเวลาหลายห้อยปีเว้าถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำในประเทศชาติของพวกเขามันบ่เพียงแต่ว่ามีแห่หายากมันยังมีหลากหลายแห่ธาตุเซียนว่ามีบ่อเงินบ่อคำบ่อแห่สังกะสีบ่อเกลือกะลี่บ่อกัวบ่อซื้นบ่อเล็กบ่อขางบ่อทานหินบ่อแก้วและบ่ออื่นๆในทั่วประเทศจากผลสำรวจที่มีอยู่ในเอกสารสรุปครบรอบ15ปีสปปลาวแม่นมีแห่ธาตุต่างๆถึง70ส่วนห้อยความเอาเนื้อทีในทั่วประเทศนี่คือความอุดมหังมีของสปปลาวที่มีเนื้อทีเพียง 280,000 กว่าตารางกิโลเมตรถึงจะเป็นประเทศน้อยพลเมืองน้อยบ่มีทะเลน้ำมูแต่พวกเขาก็มีบ่อแห่ที่มหาศาลขอเพียงแต่พวกเขาฮู้ปกปักรักษาและฮู้นำไส้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและเพื่อประชาชนมาในสภาพปัจจุบันบรรดาบ่อแห่ต่างๆที่มีในประเทศเฮาจำนวนบ่น้อยก็ได้ขุดค้นไปแล้วเซนว่าบ่อค้ำเสโปนบ่อค้ำอยู่อัตปือบ่อค้ำภูเบี้ยแขวงไซสมบูรณ์ส่วนบ่อค้ำที่มีในท้องถิ่นบ่อนเล็กบ่อนน้อยก็ถูกขุดค้นมีทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายในระยะหลายปีผ่านมาส่วนบ่ออื่นๆคือบ่อเกลือกะลี่บ่อเล็กบ่อทานหินบ่อกัวบ่อซื้นก็ถูกขุดค้นซึ่งมีบางบ่อนก็เกือบหมดไปแล้วแต่ว่าปัญหาสภาพที่เฮายังประสบพบพ่อนั่นก็คือประเทศชาติและประชาชนยังถูกยากเงินกีบยังอ่อนค่าสินค้ายังแพงค่าแห้งยังต่ำถนนหนทางหลายแห่งยังเป็นทางดินแดงเป็นบวกคุ้มยามฝนก็เต็มไปด้วยขี้ตมยามแล้งก็มีขี้ฝุ่นง่ายกุ้มคาดว่าในอนาคตถ้าหากขุดค้นเอาทรัพย์สินเหล่านี้ออกมานำไส้อย่างถูกต้องครบถ้วนคาดว่าประเทศชาติและประชาชน

องค์หังมีเจริญไว้บ่ถูกยากลำบากถนนหนทางก็จะดีงามบ่มีบวกมีขุมบ่มีขี้ตุ่มขี้ฝุ่นอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดเวลานี้รายการชีวิตติดพันสังคมก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายและสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อจะเฮ็ดให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านบริการของท่านได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020555226697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: เออแม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
2: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ขาดุมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

การทำเหียนคือแสงเทียนยังทางก้าวสู่อนาคตความอดทนภาคเพียรเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลำเลืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีเสน่ห์ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ซึ่งปัจจุบันนี้การกระจายเสียงทางระบบAM อยู่ในระยะการซ่อมแปลงอยู่จึงได้ไปออกทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์แทนจนกว่าจะมีการซ่อมแปลงสำเร็จถึงใดๆก็ตามท่านผู้ฟังนอกจากออกอากาศผ่านทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์แล้วท่านยังสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lar และ Application Radio Garden ได้เพราะรายการลำเลืองก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอลำเลืองให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเราได้รับฟังตลอดมาสำหรับเดือนตุลานี้ก็มีหลายวันสำคัญท่านผู้ฟังวันครูแห่งชาติที่7ตุลาปีนี้ครบรอบ32ปีวันที่12ตุลาวันประกาศเอกราชในท้ายเดือนนี้ยังแม่นบุญออกพรรษาบุญเสื่องเหงื่ออยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสิ่งสำคัญกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการมาแต่วันที่5และจะสืบต่อฮอดวันที่21ตุลา2026นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนของพวกเราติดตามรับฟังได้เพราะว่าปัจจุบันนี้มีหลายช่องทางท่านผู้ฟังจะติดตามรับฟังทางวิทยุโทรภาพสื่อออนไลน์หนังสือพิมพ์วารสารต่างๆเพราะว่าวิทยุของพวกเราก็มีทั้งเสียงทั้งภาพเคียงคู่กันไปบรรดาท่านก็สามารถติดตามรับฟังได้เพราะว่ากองประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เทอนี้ได้ประกาศประธานสภาแห่งชาติสุดที่10พร้อมทางรับฟังการรายงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราปี2026และทิศทางแผนการปี2027พร้อมทั้งเวียกงานสำคัญอื่นๆอีกด้วยฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเราติดตามรับฟังได้ซึ่งรายการลำเลืองมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องน้ำตาพ่อตอนที่2ต่อจากมื้อวานนี้จะเป็นอะไรนั้นขอให้พี่น้องของพวกเราติดตามรับฟังได้

ป็นคติเตือนไว้สุนทานทานผู้ฟังถ้าชาติใดบ่มีวัฒนธรรมถือก็สิ้นบ่มีหูสิหอมห้อย

ิบดิวขอกราบคารวันดามิตรแก่นแฟนที่รอรับฟังทั้งหลายซักในนามของเฮาเองก็ให้นามว่าแล้วไสยพรแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกวีละสองแต่เฮาเองน่ะเป็นลูกคนห่างต่างมีแต่เกิดเป็นมือเป็นบ้านเฮาเองน่ะได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือกันกับคนทุกข์คนยากไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาล่ะแนวใดกะยาเฮาเองจมไปก็ได้แต่จมมื้อนี้นะเฮาต้องสิเดินทางขึ้นไปหาพ่อหรือว่ากับแม่ซะก่อน

ตามเหลืองจะตามเหลืองนิทานตามเหลืองผู้ลายลาบเหลืองเวรของจ้องกรรมจากเก่ากรรมทั้งสี่จำปาพุทธาตายสิเกิดมาเป็นใหม่ผู้ทั้งสองเถ่าได้ทำเพี้ยนน้ำตาทั้งสองเถ่าได้ทำเพี้ยนน้ำตาจำปาหอมหมูเต่าสองเต่าซึ้งใจต้นดอกไม้กำลังจอจีจุ่มตาใหญ่สมซึ้งใจหัวแยมผู้แนมแรงเต่าที่พอเราเบาบางส่วนสมแต่ดวงเดือดแมนดอกไม้ดอกไม้ก็หายห่วงส่งนอนก่อนเด้อแม่ก่อนสิเกิดคันดอดทอนตาฟังก่อนเด้อตาตอนจำปาสิลองไหลน้ำนำเฮาขอลำก่อนหยอดสิพ่อเป็นข้าวเงินถ้าน้อยตวนเด้อแม่นบอกให้บอกให้พ่อสวรรค์บัดนี้จักเด้อแม่นกาบันผู้คนละบาปอักขี้กว่าเด้อแม่กว่าแต่คำเครื่องแข็งเครื่องแข็งฮอดองค์พญาเจ้ามันจึงพาสาวใส่สิไปไว้หีบดวนไปฮอดสวนเด้อละแม่นจึงเว้าคันสอง

ละมาเห็นเขาเห็นแกทุกเพศไว้ใหญ่หน่อยยินละหอยเจ้าสินใจละขอขอดแพงหักไว้ทุกทุกทานผู้มาฟังบาดบาเที่ยวทั้งถึงอยากแร่เศร้ายามเดียมละเหี้ยมขออาภัยด้วย

ถือสำคัญการสร้างผิวพรรณจึงมองมนได้สุดเด็ดทนฝนตลอดวันวางมือจึงดำมือทั้งสะโกนและหูบของน้ำกระบอกก็เก่เกิงเศร้านครขอให้อีดูแผ่นห่วมใส่ข้าสนอันว่าใส่ยาคอยสาบาหลวงคนห้องซื้อ

สิบนิ้วล้านขอกราบคารวะแด่พ่อแม่น้องทั้งหลายข้าน้อยเองก็คือวีรศรวีรศรก็ยังมีอ้ายก็คือไสยพรวีรศรเองเป็นลูกของแม่นวลจันทร์และก็พ่อคุทศักดิ์เมื่อนี้ฟ้าขาวดาวสว่างวีรศรเองสิเดินทางไปหาพ่อกับแม่สดีกลัว

นุษย์ถนัดหน่อยละออนเสน่หาโอ้ยวิลาสอนนางแพงสิอย่างแง่งขี้ใหญ่ระวังสิไปหาเจ้าคันสายใจพ่อกับแม่โอ้ยเด้น้องไปส่วนพาพี่อายไปไปพร้อมจะพร้อมกันป่านนี้น้องพ่อแม่น้อยกำไฟเสน่หาและคงสิคองคอยนางอยู่ปางทงกวงและได้เวลาพอดีถวนโอ้ยสมควรแล้ว

เล่ามาตีมันสังสมน้องมาดแม่งได้ละวางกะใจจิตตั้งแล้วพาให้เขาพาให้เขานอนนอนเศร้าคิดกันสู้สู้อันมวนพร้อมเบ้าทั้งจอมนอนใจนอน

โอ้โหเลอมาตีพี่น้องเอ้ยนั่งมาเป็นพันยากำไฟผ่าข้างพี่อายบ่มีหัวน้องหอมยังละมาบันนี้ความเป็นจริงพี่อยากสั่งของราชเสวยสุขมันแล้วเป็นพญาของเมืองโอ้ยใครคงเครื่องเจริญกล่าวพร้อมกับนางนุ่งน้องสาวนวลจันทร์น้องของพี่

0: เป็นอนุบาทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าได้สำเร็จผลลงไปในขันหนึ่งแล้วข้าพเจ้าก็พึงพอใจหาสิ่งใดจะเปรียบปานบ่มีอีกเลยปานสนี่บ่ทันเห็นนวลจันทร์และพร้อมทั้งลูกเขาทั้งสองนั่นขึ้นมาหากันเลยบ่ฮู้ว่าเป็นแนวใดมีคิดทุรเรื่องอะไรก็บ่ฮู้กันเลยนะ
1: พุทธศักดิ์อ๋อ
0: จ
1: งมีหยังนวลจันทร์มาแล้วเด
0: ้ก็จงหาน้องนั่นน่ะตีนวลจันทร์น้องฮู้กันหรือบ่หาน้องฮะเวลาใดอ้ายขาดน้องนางเคียงขังนั่นน่ะอ้ายมีความว่าเวอยู่ในหัวใจของอ้ายอย่างหลวงหลายภัยมากที่สุดเลยนวลจันทร์น้องลูกไปอยู่ไสกันล่ะฮะ
1: เอ้พวกเขานั่นน่ะกําลังพากันมาเลยติน่ะ
0: เป็นเรื่องดีที่สุดเลยนะน้องนะ

บน้องพบน้องอยากลองเกี่ยวแนวพันยันแต่ทางเด้อแม่นน้องนั้นสิเปิดตายไม้หนียันแต่นางเด้อแม่นคนนี้ก็สิบ่สนวนเมาแนวว่าเฮาคนหายผู้กาละดำหูกำแม่นสิเว้าท่านนำนำน้องบ่จำคันคือขอคำเว้าแนวขออายนี่ตั้งต่อเจ้าบ่เปิดนายสิ่งสั่งเป็นยังอย่างก็สิขอความหักกะต่อน้องนางน้องขอให้ท้องใบลาสุภาธิพเนตรเวทนาเด้อแม่นหับเลี้ยงครับเลี้ยงหมักเสียงหน่อยเปียวพ้อยทำให้เบาเด้อแม่นจ้อยจ้อยจ้อยจ้อยผู้ไอ้ละวานคำหวานสิผัวสูงขั้นแม่นสันทรายสันทรายได้บ่ได้ผู้น้อตนเจ้าผู้นุ่นนาเหือยาเหลือตายตั้งแต่องค์บาดนางเดินเด้อแม่นคำทงให้สิเมื่อรอแม่นทรงน้องไว้พ่อมุมพ่อมุมแม่นวางทางซ่อนละนาผู้

0: ความสุขอยู่มีแก่เจ้าทะลุของพ่อทั้งสองเอ้ย
1: เอ๊หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมื้อนี้ขึ้นมาหาพ่อกับแม่มีเรื่องอีหยังเนาะลูก
0: นั่นติลูกทั้งสองคนขึ้นมาพอด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนแม่ของเจ้าเว้านั่นน่ะมีเรื่องอะไรกันนะฮะดีใจเรื่องอะไรเกิดขึ้นล่ะฮะ
2: ชัยพรเว้าสู่พ่อกับแม่ฟังมึงติอ้าย

0: อันใดฮะ
1: ลูกเองว่านะอยากมาลาพ่อกับแม่นะไปหาเล่นหาเที่ยวสะพอมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพุธอยู่แล้วแต่ละมื้อแต่ละวันน่ะไสยพรเองก็ได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่สำหรับมื้อนี้น่ะลูกคิดว่าอยากลาพ่อกับแม่น่ะไปเล่นไปเที่ยวกับน้องมันสิได้บ่ก็หน่อย
2: แม่แล้วพ่อกับแม่วิลาซอนเองก็สิไปนำกันกับอ้ายได้นี่พ่อพ่อกับแม่สิว่าจังได๋ให้พวกลูกไปบ่ล่ะนี
0: ่นวลจันทร์น้องคิดบ่ให้มันเข้าหมู่ติน้องสำหรับสัญญาพรขึ้นมาพ่อพร้อมทั้งแม่วันนี้ก็ต้องการอยากจะมาหาเที่ยวเล่นตามลำพังใจของเขาโดยบ่ได้คำนึงถึงราชสำหรับของอ้ายที่มีลงไปกันซะเลยนะอ้ายแต่งตั้งให้แกเขานั้นไปกวดกาเวียนยามและกวดกาคนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อยู่ที่หัวไห่ปลายนาแต่เขานั้นบ่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอ้ายแต่อย่างใดกันเลยน้องจะคิดแนวใดกันล่ะนวลจันทร์ฮะ
3: ลูกมีหน้าที่อีหยังลูกก็ไปอันนั้นติลูกอย่าเอาลิ้นเป็นใหญ่ติลูก
1: แม่ขอโทษได้หลายเถอะแต่ละมื้อแต่ละวันน่ะสัญญาพรเองก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ว่าเฉพาะลูกเองน่ะไปเล่นกลางบ้านหานยาน่ะเขาเว้าว่าเป็นลูกอมาตย์เป็นลูกคนที่มีชื่อมีเสียงมีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น่ะเขาว่าบ่สมตนสมโตลูกก็น่ะอายบ้านอายเมืองเขาแต่ว่าเฉพาะมื้อนี้น่ะลูกว่าอยากลากับพ่อกับแม่น่ะพ่อกับแม่น่ะเป็นยังหามยังห่วงอีกบ่สงสารลูกได้บ่พ่อกับแม่
0: เฮ็ดได้มากล้าต่อว่าต่อขานต่อหน้าพระที่นั่งของพ่อแบบนี้ล่ะฮะฮู้กันบ่นี่คือราชสำนักของพ่อที่ไม่ลงไปสัญญาพรจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นห้ามเด็ดขาดบ่ให้มีการต่อว่าเรื่องอันอื่นทั้งหมดส่วนบังอ่อนลูกต้องการจะไปเรียนทางไหนฮะลูกฮะกราบทูลพ่อมาในตอนนี้พ่อจะทรงอนุญาตให้แก่ลูกลูกต้องการอยากจะได้เงินจักโกรธจักร้านไปสั่งเอายี่ท่องพระคลังหลวงพ่อตะจัดสั่งให้แกนายพระคลังหลวงเขานั่นได้เซ็นเงินออกให้ลูกได้อย่างตามใจของลูกกันเลยนะลูกนะบ่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี
2: ้นี่พ่อวิลาซอนเองก็อยากไปกับนำกันกับอ้ายนั่นแล้วถ้าหากว่าไอ้สัญญาพรบ่ได้ไปนี่นะวิลาซอนก็บ่ไปคือกันได้พ่อเป็นอย่างพ่อจึงห้ามอ้ายแบบนี้ล่ะแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นน่ะมีแต่บังคับให้อ้ายไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่บ่ได้ขาดนี่นะพ่อมื้อนี้ให้อ้ายไปซะ
1: พ่อเป็นคนจริงที่แบบนั้นน่ะที่น้องเว้าน่ะ
0: เบิ่งอแม่นวลจันทร์ลูกของเฮาทั้ง2คนนั้นน่ะเอาตั้งแต่มาต่อว่าต่อคําต่อหน้าพุทธินาของอ้ายแบบนี้มันบ่เหมาะสมกับพระราชโอรสแห่งนครปังคํากันซะเลยนะน้องนะมักสัญญาพรเป็นนั่นได้กันท่านน่ะฮะมักสัญญาพรเป็นนั่นได้ครับมักสัญญาพร
1: กราบแล้วพ่อ
0: ก็เพราะอ้ายต้องการอยากจะเสียมสอนให้เขานั้นเป็นคนดีรู้จักถึงต้นปลายสาเหตุของกฎมนเทียนบานราชสมรังแห่งนี้จะได้ล่ะฮะการที่เป็นองค์ซ้ายแห่งนครบางคำมันก็ไม่ได้ง่ายได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะน้องมันจะต้องได้ทนทุกข์ทรมานทุกสิ่งอย่างมันจะต้องได้เพียงพร้อมนี่นะมันอ้ายบังคับเขาแต่อย่างใดเลยนะน้องนะควรจะเข้าใจเรื่องนี
4: ้ได้ฟังลำเรื่องตอนที่2น้ำตาพ่อหมดลงแล้วเอาไว้อาทิตย์หน้าทางรายการของพวกเราจะนำเสนอต่อตอนที่3ให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าเวลาในรายการหมดลงแล้วก่อนจากกันขออุทิศให้พรกับท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพเข้มแข็งเพราะว่าปัจจุบันนี้สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมสำคัญการกินการดื่มการรักษาสุขภาพนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญถ้าร่างกายแข็งแรงก็อยู่ทางธรรมะหากินถ้าร่างกายบ่แข็งแรงแล้วก็เป็นอุปสรรคก็ให้เกิดความทุกข์ยากพบความยุ่งยากในการซอกอยู่หากินฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นเบิ่งแง่ร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอด้วยความห่วงใยจากรายการลำเรื่องวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก่อนจากกันขอฝากเอาไว้ถ้าท่านใดมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าโฆษณาสินค้าธุรกิจต่างๆของท่านนั้นก็ให้ติดต่อทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์545245226888259ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางทีมงานของพวกเรายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าธุรกิจต่างๆของท่านนั้นถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
6: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายเติมปลูกพืชผลหมากไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นะ
7: ในการคุ้นคาแห่งธรรม
8: ศีลธรรมบ่ฮอนห่างห้ามห่างหนีไผคนหากไล่ลืมศีลบินบางจางจ้อยศีลธรรมคล้องค่อยถาคือหน้าค่อยฝุ่นอายอุ่นศีลธรรมบ่เสื่อมเสายั่งใสเฒ่าสัวอสงเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคุณค่าแห่งธรรมขายคำย้ำแรงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นภาษาอังกฤษอยู่ในเพจเพิ่นว่า Lao National Radio แล้วก็ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของอาตมาอยู่ก็เป็นปกติเหมือนเดิมหากว่าเสาทิศใดอาตมาบ่ติดหน้าที่ทางอื่นก็จะได้มาพบปะหรือว่ามากาวสาธยายอธิบายขออัดขอธรรมเล็กน้อยนะมาตอนมาฝาก ขอคิดสะกิดใจให้กับญาติโยมได้รับฟังกันเราจะฟังขณะนี้ก็ดีหรือว่าฟังย้อนหลังก็ดีสามารถเบิ่งไปนำเนาะหรือว่าบางคนบ่อยากเบิ่งมันดนปะโทรศัพท์ไว้ฟังแต่เสียงก็ได้ก็เอาแต่สะดวกแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนาะเอาฟังไปแล้วก็ให้ไปพินิจพิจารณาบ่ให้เสื่อบ่ให้เสื่อทั้งหมดนะฟังแล้วต้องมีโยนิโสมนสิการคือการไต่ตรองคนคิดพิจารณาถึงเหตุผลพิถึกนะเอาสามารถฮู้ได้จากใจจากปัญญาของเฮาและญาณนี้ก็ผ่านพ้นไปเกี่ยวกับบุญปวารณาออกพรรษาสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมก็เช่นเดียวกันก็ได้ร่วมเฮ็ดบุญนะไปตักบาตรหยาดน้ำหรือว่าไปเที่ยวส้มต่างๆเนาะบ่อนวัดเพิ่นจัดการไต่โคมไฟบ่อเนาะหรือว่ามีการฟังเทศเวียนเทียนนะเฮาก็คงจะได้เฮ็ดกันทั่วประเทศหากว่าวัดใดที่มีพระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นจำพรรษาอยู่นะอันนี้แม่นเป็นตามเหตุตามข้องตามปกติของชาวพุทธเฮาต้องได้รักษาได้ประพฤติปฏิบัติอันนี้แม่นระยะของวันเวลาหลังจากออกพรรษามาแล้วก็จะเป็นระยะของบุญกฐินหลายบ่อนหลายวัดก็ได้เฮ็ดไปหลายบ่อนสมควรนะก็ขออนุโมทนานำทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมลาวของพวกเฮาที่บ่ทิมบ่ปะวัดว่าพระศาสนานำพาลูกหลานหรือว่ากัลยาณมิตรร่วมกันเฮ็ดบุญตามหิตามคองเสมอมามื้อนี้ก็จะได้นำเอาขอคิดมาฝากเหมือนเดิมเป็นขอคิดทั่วไปญาติโยมเฮาเป็นขอคิดทั่วไปดังที่อาตมาเคยย้ำมาหลายครั้งหรือว่าหลายเถื่อว่าการฟังของเฮานี่อยู่ที่การไต่ตองบ่แม่นว่าโอ้เฮาเคยฟังจากพระอาจารย์องค์นั้นจากพระอาจารย์องค์นี้คือว่าองค์นี้คักองค์นี้บ่คักสำคัญให้เฮากำเอาเนื้อหา กำเอาเนื้อหาสาระประโยชน์นะกำเอาเนื้อหาสาระประโยชน์แก่นสาระที่เพิ่นนำมาเทศมาบอก ก็แน่นอนว่าแต่ละคนก็มีความรู้อยู่แล้วคืออาตมาเคยเว้าเฮาก็มีความรู้เฉพาะด้านของไพมันแม่นบ่เฮาเรียนจบด้านใดเฮาก็มีความถนัดด้านนั้นการค้าขายบ่กันอันนั้นท่องเที่ยวอันใดต่างๆอันนั้นมันเป็นความรู้เฉพาะบุคคลนะแต่ว่าความรู้ในทางพระศาสนาเฮานี่เป็นความรู้ในการดำรงชีวิตในการเตือนจิตเตือนใจของเฮามื้อนี้ก็จะเอามาฝากอยู่4ข้อเอิ้นว่าที่พึงของชีวิต1พึงตน2พึงบุญ3พึงคุณ4พึงพระ1พึงตนนี่พุทธศาสนานี่เพิ่นสอนตลอดมาเบื้องต้นนี่เฮาต้องพึงตนเองก่อนได้หมายความว่าสอกหูหำเฮียนด้วยตัวเองบุกบืนบากบันฟาฟันด้วยตนเองนะเบื้องต้นได้เนาะอันนั้นแม่นตัวเองก่อนเนาะสร้างตนเองก่อนได้สร้างตนเองปุกปั่นตนเองนะเพิ่นบ่ให้พึงสิ่งภายนอกเพิ่นบ่ให้พึงสิ่งที่เฮายังบ่สามารถที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งเนาะเพิ่นให้พึงสติปัญญาได้เบื้องต้นให้พึงสติปัญญาสำหรับพุทธศาสนาเฮาก็คือตัวเฮานั่นล่ะนะตัวเฮาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเริ่มต้นจากตัวเฮาเสียก่อนเอาง่ายๆเหตุผลง่ายๆก็คือตัวอย่างว่าเฮาอยากประสบผลสำเร็จใดนึงเฮาต้องสอกฮู้หำเหี้ยนมานึงนี่คนที่เขาประสบผลสำเร็จเขาเหตุวิธีใดแม่นบ่ล่ะสองมาเฮานี่มีเป้าหมายสัดเจนสำใดแม่นบ่มีความตั้งมั่นสำใดต่อเป้าหมายมีความภาคเพียรสำใดเพิ่นก็มีสอนเอาไว้หลักของความสำเร็จแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันอยู่ที่ตัวเฮาเป็นผู้ริเริ่มเสียก่อนนะเฮาไปเห็นคนอื่นก็เป็นการสร้างกำลังใจหรือว่าสร้างแห่งบันดาลใจให้ตัวเองว่าเฮาก็อยากก้าวให้สำเร็จเหมือนกันกับเขาเว้าภาษาสมัยใหม่ว่าเฮาเห็นต้นแบบหลังจากนั้นเฮาก็เดินตามบ่แม่นว่าเฮ็ดคือเขาหมดแต่หมายถึงว่าเอามาปรับใส่ฉะนั้นเพิ่งต้นนี้ต้องได้สร้างโดยตนเองเฮ็ดด้วยตนเองนะเพราะว่าเพิ่งคนอื่นนี่บ่แม่นว่าบ่ให้เพิ่งแต่มันเป็นการเพิ่งที่สั่วข้าวเป็นการเพิ่งที่สัวข้าวแน่นอนว่าเฮาอยู่นำสังคมต้องมีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักมีอ้ายนอกแม่นบ่มีอันนั้นคนหักแพงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็แม่นตัวเฮาเองเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะเฮ็ดสิ่งใดนึงหรือว่าที่จะนำพาชีวิตของเฮานี่ให้มันเป็นไปในทิศทางใดมีคุณค่าสำใดมีประโยชน์สำใดก็แม่นตัวเฮาเองนะเพิ่นจึงบอกว่าเพิ่งตนถ้าสมมติว่าเฮาเพิ่งแต่สิ่งภายนอกหลายจนเกินไปเฮาบ่ได้ดังใจเฮาก็โทษเนาะโทษว่าโอ้เป็นหยังคือบ่สวยข้าน้อยเป็นหยังคือบ่อันนั้นมาปกป้องคุ้มครองนะฉะนั้นการเพิ่งตนนี่เป็นการเพิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ให้ผลโดยตรงนะให้ผลโดยตรงเพราะว่าเฮาเพิ่งสิ่งอื่นนี่ยังบ่แน่นอนยังบ่แน่นอนได้เพิ่งสิ่งภายนอกเพิ่งความเชื่อของเฮานี่ก็ยังบ่แน่นอนบ่รับประกันได้นะดังนั้นจึงมีคำกล่าวอยู่ในพุทธศาสนาของเฮาว่าเฮาเฮ็ดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นแม่นบ่ล่ะนะเฮาทำกรรมขาวหมายถึงกรรมดีเฮาก็จะมีความสุขความชื่นใจเฮาทำกรรมดำหมายถึงกรรมชั่วเฮาก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนใจนี่ดังนั้นแล้วมันอยู่ที่เฮาเลือกนะอยากให้ทุกคนนี่เข้าใจว่าก่อนที่เฮาจะแสวงหาความเชื่อภายนอกนี่เฮาต้องเชื่อมั่นตัวเองก่อนเชื่อมั่นตัวเองในที่นี้นี่บ่หมายถึงว่าบ่เชื่อคนอื่นเลยได้หมายแต่ว่าให้ฝากความสำเร็จฝากความหวังฝากความหวังไว้กับตนเองนะอันนี้แม่นพึ่งตนนะพึ่งตนนี่มีไม่ออกเพิ่นพอออกบ่เริ่มไม่ออกเบิ่งไกลๆเพิ่นว่ารับฟังจากญี่ปุ่นบ่โอ้ยสาธุเด้อ ฝั่งทางไกลเนาะญี่ปุ่น อันนี้เป็นพึ่งตนเด้อญาติโยมนะต่อมานี่พึ่งบุญอันนี้ก็บ่ให้ประมาทคือกันพึ่งตนแล้วก็พึ่งบุญอย่าลืมได้ว่าชีวิตของเฮานี่มีบุญเก่านะมีบุญเก่าเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการที่เฮาจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะย้อนผลบุญที่เฮาสะสมมาหลายเนาะหลายหลายเอื่นว่าหลายชาติเนาะหรือว่าหลายครั้งนะจึงส่งผลให้เฮามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นหยังครับบ่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตบ่เป็นอสุรกายผุ่นเป็นตกอยู่ในอบายภูมิทั้ง4แต่ว่าย้อนถึงข้าวแห่งบุญที่เกื้อหนุนส่งผลให้เฮามาเป็นมนุษย์นี่ดังนั้นบุญนี่เป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวเฮาทั้งชาตินี้และชาติหน้าบ่ได้จบเพียงแต่ว่าเฮาเบิดชีวิตไปและบุญก็จะหมดบาปก็จะหมดบ่แม่นได้คำสอนในทางพุทธเฮาบอกว่าเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็จะได้อันนั้นเกี่ยวเนื่องกันเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเมื่อใดที่เฮายังบ่ทันได้หมดกิเลสเฮาก็ยังต้องได้เพิ่งบุญเพื่อหยังเพื่อที่จะกลับมาเกิดในภพภูมิที่ดีเนาะแล้วก็จะได้บำเพ็ญบารมีสะสมบุญจนกว่าจะหลุดพ้นนั่นบ่ล่ะแต่ว่าเนื้อแท้สุดพุทธศาสนาเฮาก็สอนให้พ้นทุกข์หั่นละสอนให้พ้นทุกข์บ่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี่อีกเพราะมันเป็นทุกข์ให้บรรลุมรรคผลพระนิพพานพุ่นแล้วอันนั้นแม่นจุดสูงสุดยอดแต่ว่าถ้าเฮายังไปบ่ถึงเฮาก็ต้องได้เพิ่งบุญคือเก่านะอันนี้แม่นสำคัญดังนั้นอย่าประมาทบุญใดแม้นเพียงเล็กน้อยบุญนี่เฮ็ดได้หลายแบบผู้ใดมักฟังธรรมเรื่อยๆก็จะได้ยินคำว่าบุญกิริยาวัตถุ10ย่อออกมาเป็น3แม่นบ่เห็นบ่ทางเลือกของการทำบุญของคนเฮานี่ง่ายอันนั้นหลายหลากหลายมาการอยู่เฮือนอยู่บ่อนเฮ็ดเวียกก็สามารถสร้างบุญได้แม่นบ่สามารถสร้างบุญได้เอาตัวอย่างเห็นคนอื่นเฮ็ดดีเฮาย่อมือสาธุนี่ก็เป็นบุญเห็นอันนั้นครูบาอาจารย์เพิ่นอันนั้นนำพาประพฤติปฏิบัติเชิญชวนมาสมาธิภาวนาเฮากับบอกต่ออันนี้ก็เป็นการบอกบุญต่อค้นควายบุญเนี่ยเฮาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนบอกแข็งกระด้างอันนั้นก็เป็นบุญเห็นบ่เฮาได้เพิ่งบุญเด้อญาติโยมอย่าไปประมาทว่าโอ้บาปบ่มีบุญบ่มีคันบ่มีนี่เฮาสิฮู้ได้ว่าด้วยเหตุผลอันใดเฮาจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และอยู่ในสถานะที่พอดีบ่ได้ไปเกิดเป็นลำบากขออภัยเนาะบ่แม่นซ้ำเติมผู้ที่ลำบากบ่ได้ไปเกิดเป็นบุคคลที่อันนั้นอีหยังเขาเอิ้นบ่ครบเนาะทุกข์ยากนักไปเห็นบ่เฮาแหนมไปทั่วโลกนี่ต่างกันคนคือกันแต่บ่คือกันอันใดเฮ็ดให้แตกต่างพุทธศาสนาเฮาก็ว่าบุญหรือว่าการกระทำเป็นการจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันนั่นฉะนั้นเฮามาอยู่ในฐานะปัจจุบันนี่เฮาต้องมาเบิ่งว่าโอ้เฮานี่อยู่ในระดับใดเป็นบุญแล้วเนาะที่เฮายังมีอยู่มีกินแม่นบ่เฮาคิดจังซี่ได้เนาะเฮายังมีอยู่มีกินทั้งว่าสิบ่แม่นมหาเศรษฐีที่สุดแต่ว่าก็ยังได้เกิดมายังได้ใช้ชีวิตยังมีลมหายใจถ้าไปเปรียบเทียบใส่สัตว์เหล่าอื่นนะก็จะลำบากนักกว่าเฮาแต่บ่ให้นอนกอดแต่บุญเก่าบ่เอาบุญใหม่บ่ได้ได้นะต้องได้สะสมไปมีโอกาสก็ได้ประพฤติปฏิบัตินะคือการฟังธรรมะนี่บ่เพียงแต่ฟังอาตมาได้ฟังคนอื่นองค์อื่นเนาะขออภัยฟังองค์อื่นก็ได้บุญคือกันนะแต่ว่าฟังแล้วต้องทำจิตใจให้เป็นกลางได้อย่าไปเอาอคติมาตัดสินอย่าไปเอาจริตของตนว่าโอ้ยบ่มักแหน่คันเอาตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งเฮาก็จะบ่ได้หยังแม่นบ่เฮาก็จะบ่ได้หยังฉะนั้นการทำใจเป็นกลางๆนะเปรียบเหมือนอันนั้นแก้วที่ล่อทาเติม นำอยู่เสมอนะก็จะเป็นบุญสำหรับเฮาอันนี้เฮาได้พึงบุญเด้อญาติโยมคำว่าบุญนี่เป็นคำที่มีความหมายได้เป็นคำที่มีความหมายพุทธศาสนาเฮาเพิ่นให้แสวงหาบุญให้รู้จักบุญแต่ว่าต้องเข้าใจคำว่าบุญคือกันและเพิ่งอันที่3นี่เพิ่นว่าเพิ่งคุณแน่นอนแหละก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณต่างๆมีใครปฏิเสธได้ว่าก่อนเฮาจะเกิดมาได้นี่บ่ได้มาจากพ่อแม่ถึงว่าณปัจจุบันเพิ่นจะจากเฮาไปบ่ได้อยู่นำเฮาแล้วแต่ว่าย้อนเพิ่นคุณของเพิ่นที่อันนั้นสร้างให้เฮาเกิดมานั่นเฮาก็ยังได้พึงในเบื้องต้นได้นี่เฮาอาจจะเคยได้ยินบ่อ้าวขอเวลาเฮาไปอวยพรให้กับผู้เฒ่าพ่อแม่เฮาก็จะมักว่าเออขอให้เป็นห่มโพห่มไส้เนาะแก่ลูกแก่หลานนั่นอันนั้นได้เฮาได้พึ่งเพิ่นนะได้พึ่งคุณพ่อแม่คุณครูอาจารย์ได้บอกสอนนะบอกสอนอบรมให้กติให้วิชาความรู้จะเป็นครูที่บ่แม่นอยู่ที่มหาลัยอยู่ที่เวทยาลัยก็ดีผู้ใดที่บอกสอนแนะนำตักเตือนผู้นั้นก็นับว่าเป็นครูของเฮาได้เป็นกัลยาณมิตรของเฮาได้ได้อันนั้นแม่นเฮาได้พึ่งแต่พึ่งคุณพ่อแม่นี่มาก่อนต่อมาก็แม่นคุณครูอาจารย์คุณผู้ที่มีคุณนี่ถือว่าเฮาได้พึ่งหมดผู้ใดที่เคยให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนะผู้นั้นก็มีคุณได้มีคุณแก่เฮาบ่ได้เจาะจงเฉพาะพ่อแม่นะผู้ใดก็ได้ที่มีคุณแต่ว่าพ่อแม่นี่เฮาได้พึงแน่นอนนะคุณของเพิ่นอันนี้เคยเว้ามาหลายครั้งแล้วว่าอันนั้นพ่อแม่มีคุณสูงสำใดลูกควรกตัญญูแนวใดแต่ก็น่าแปลกใจในโลกปัจจุบันของเฮานี่มันกลับกันไปเบิดสิ่งที่บ่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งที่บ่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่บ่เคยได้ยินก็คือได้ยินข่าวที่บ่ม่วนจิตใจข่าวที่เศร้าหมองข่าวที่น่าสังเวชข่าวที่น่าสลดหดหู่ตัวอย่างลูกเอาปืนยิงพ่อเป็นต้นเรียกว่าฆ่าบุพการีของตนนะก็เห็นข่าวกันอยู่แม่นบ่ฆาตกรรมย้อนความบ่พอใจบ่หรือว่าเมายาอีหยังต่างๆนะเห็นบ่เป็นสิ่งที่บ่เคยมีมาก่อนแต่ย้อนเหตุนี้เฮาเราบ่เข้าใจว่าคุณของเพิ่นนี่มันเนื้อฝ่ามหาสมุทรนะฉะนั้นทุกคนต้องได้พึ่งคุณอันที่3ก็คือคุณพ่อแม่คุณครูอาจารย์และก็ผู้มีพระคุณต่างๆประการที่4นี่พึ่งพระเนาะพึ่งพระในที่นี้นี่บ่ได้หมายถึงว่าเฮามีพระพุทธรูปเต็มเฮือนหลายๆองค์ได้หมายถึงว่าพึ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธก็หมายถึงเอิ้นว่าพุทธเจ้าของเฮาหรือเฮาสิเพิ่นในความหมายว่าหมายถึงผู้ฮู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้นว่าโดยรูปกายของพุทธเจ้าเฮาเพิ่นได้ดับขันปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าเฮาเอาความเป็นพุทธเข้ามาใส่จิตใจก็คือการเป็นผู้ที่ตื่นในที่นี้บ่หมายถึงว่าตื่นนอนเด้ตื่นในธรรมเนาะตื่นจากความหลงไหลตื่นจากความมัวเมาตื่นจากความบ่ดีให้มันออกไปจากจิตใจของเฮาแต่ว่าการเพิ่งพระนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญต่อมาก็เพิ่งพระธรรมแม่นบ่พระธรรมก็คือคำสอนเนาะหลักคำสอนที่เป็นนั้นคติหลายๆอย่างหลายๆหมวดหมู่ที่ครูบาอาจารย์เพิ่นนำมาบอกกล่าวนำมาเล่านะก็ค่อยเฮาได้พึงในลักษณะนี้ก็คือนำเอาไปปฏิบัติ บ่ว่าจะเป็นหลักของศีล5เอิ้นว่าอริยสัจ4มรรคมีองค์8บ่คันเฮาเข้าใจแล้วก็หลักของการคล้องเฮือนเป็นต้นหน้าที่อันนั้นสามีภรรยาหน้าที่บุตรธิดาต่างๆมีเบิดในคำสอนพุทธศาสนาของเฮาขอแต่ว่าเฮาพึงในที่นี้มาแต่ว่าเฮานำเอาหลักธรรมเหล่านั้นไปปฏิบัตินะต่อมาพึงพระสงฆ์นี่พึงพระสงฆ์นี่หมายถึงว่าเฮาได้ฟังธรรมจากเพิ่นนะฟังธรรมแล้วก็เบิ่ง

ือเป็นเฉพาะบุคคลนะแต่ว่าเพิ่นให้คิดถึงสงฆ์หมู่ใหญ่เด้ถึงสงฆ์หมู่ใหญ่ในการเคารพนะในการเชื่อถือครูบาอาจารย์บ่แม่นเรื่องผิดดอกเฮาเหลื่อมใสครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แต่ให้เบิ่งเรื่องการปฏิบัติของเพิ่นเนาะดีๆเพิ่นเป็นแบบใดเนาะคันว่าโอ้บ่คักบ่แน่เฮาก็เลือกได้คือกันได้ญาติโยม เฮาก็เลือกได้ที่จะเคารพครูบาอาจารย์นะแต่ก็บ่ให้เมาร่วมดังที่อาตมาเคยเว้าผ่านมาต้องเบิ่งคือกันเนาะมันเป็นเฉพาะองค์ไปเนาะบางครั้งเฮาไปลงไหลผิดทางนะเนาะลงไหลไปทางบ่ถูกต้องตามหลักคำสอนพุ่นบุปาพาดงไปจักอันใดลงเหวเขาห้วยตกห้องไปสินะเจ็บสับมาอ้าวลงเบิดอันนั้นเบิดอันนี้ไปต่างๆเนาะให้สังเกตง่ายๆเนาะครูบาอาจารย์ผู้องค์ใดที่เพิ่นพาประพฤติปฏิบัติเนาะเพิ่นสั่งสาเพิ่นสอนเนาะเพิ่นนำช่วยเหลือสังคมนะอันนี้ถือว่าเฮาก็ให้เบิ่งดีๆนะสำหรับการพึ่งพระสงฆ์นี่นะเนาะบ่แม่นเฮาจะไปหวังเอาแต่ความหล่ำความรวยหวังเอาแต่โศกแต่ลาบน้ำเพิ่นนะบัดเพิ่นบ่ให้โศกให้ลาบแล้วไปหาว่าเพิ่นบ่คักบ่แน่บ่ขิ่วนั่นน่ะแนวนี้เอาขอถ้ำน้ำเพิ่นได้ญาติโยมสาธุชนแล้วก็เฮาอย่าไปเจาะจงแต่ว่าโอ้ต้องแม่นองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะพระธรรมดาเนี่ยเฮาก็ต้องได้พึ่งคือกันเอาได้เคารพอย่าประมาทได้พอออกไปออกเพิ่นบ่ให้ประมาทไฟแม่นบ่มันฮ้อนเด้บ่ให้ประมาทหยังอีกบ่ให้ประมาทอันนั้นกษัตริย์เนาะว่ายังหนุ่มน้อยบ่ให้ประมาทพระสงฆ์เห็นบ่หนึ่งในหั่นน่ะนะบ่ให้ประมาทอื่นๆไปอีกเนาะพระสงฆ์เฮาก็จัดหนึ่งในหั่นนะฉะนั้นเฮาเห็นครูบาอาจารย์เฮาก็เคารพไว้ก่อนนะญาติโยมเคารพไว้ก่อนหลังจากนั้นจึงคอยติดตามเบิ่งเนาะสำคัญก็คือการประพฤติปฏิบัติเนาะการนำเอาคำสอนจากเพิ่นบ่แม่นไปขอความฝันนำเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นบ่บอกหลายอย่างนี้บ่เข้าดอกวัดนี่เพราะว่าเพิ่นบ่บอกความฝันแน่เป็นไปจังซั่นบ่ได้ได้เราต้องไปถามในสิ่งที่เกิดประโยชน์เนาะเกิดคุณค่าเราจึงจะเป็นการพึงที่ถูกต้องแล้วก็มีคุณค่าแก่ตัวเฮาเพิ่งสิ่งอื่นนี่มันก็ยังเป็นสิ่งไกลตัวอยู่นะเราต้องได้อันนั้นน้อมเข้ามาพิจารณาคักๆว่าปัจจุบันเนี่ยเฮากำลังหันเหไปทางใดจิตใจของเฮามีความเสือไปในด้านใดเนาะมีความเสือไปในด้านใดเนาะแต่ว่าอย่าลืมเนาะเพิ่งทำได้ก็คือเพิ่งพระนี่หมายถึงพระรัตนตรัยหนึ่งในหั่นก็คือธรรมพระธรรมคำสอนที่มีเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วนะเอาอาตมาจะย้ำขึ้นอีกทีหนึ่งว่ามื้อนี้ได้เอาที่เพิ่ง4ประการมาสาธยายอธิบายให้กับบรรดาสาธุชนที่ติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่หรือว่าเบิ่งย้อนหลังอยู่เบื้องต้นให้เพิ่งตนเองก่อนญาติโยมสร้างตนเองฝึกฝนตนเองล้อล้อมตนเองเชื่อมั่นในสติปัญญาของตนเองเสียก่อนได้เนาะเห็นบ่หลังจากนั้นเนาะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเนาะถ้าเฮาฮู้จักเพิ่งตนเองเนาะบุกบืนยืนสู่ด้วยตนเองเสียก่อนบ่เพียงแต่เพิ่งแต่โชคแต่ลาภเพิ่งแต่ดวงชะตาวาสนาอย่างเดียวนะเนาะแต่ว่าอันหลักๆสำคัญนี่เพิ่นให้เพิ่งตนและประการต่อมานี่เพิ่งบุญนะคือดังที่อาตมาว่าไปเนาะบุญกุศลนี่บ่ให้ประมาทคือกันมีทั้งบุญเก่าหมายถึงบุญในอดีตชาติแล้วก็บุญในปัจจุบันชาติเนาะชาตินี้นะที่เฮาสะสมอยู่นะที่เฮาประพฤติปฏิบัติอยู่ก็เฮ็ดไปเทื่อละหน่อยละญาติโยมเฮ็ดเทื่อน้อยแต่ว่าเฮ็ดเรื่อยๆได้เนาะมีหลายแบบวิธีการในการเฮ็ดบุญนะบ่ได้แม่นเรื่องยากเด้อเฮ็ดบุญ

สาธุชนเป็นเรื่องง่ายๆนะแล้วก็เฮ็ดได้ทุกมืออีกการเฮ็ดบุญนี่บ่ให้เลือกมือเด้อพอออกไม่ออกเฮาบ่ให้เลือกมือแต่ว่ามือใดพร้อมคําว่าบ่ให้เลือกมือนี่บ่ต้องไปรอท่าว่ามือนั้นมือนี้เท่านั้นคําเท่านี้คําอ่ะนะมือใดที่เฮาเฮ็ดได้เฮ็ดกับพ่อแม่ผัวเมียครูอาจารย์นะลูกเต้าเฮ็ดดีต่อกันน่ะนะเนาะเพราะว่ากันเฮาไปรอท่าบางเทื่อนี่เวลาของบุคคลเหล่านั้นบ่ยืนอยู่นําเฮาดิเฮาก็จะเสียใจเด้ฉะนั้นผู้ใดอุปถัมภ์อุปถากบิดามารดานี่ก็โอ้เป็นบุญสุดยอดเลยเป็นบุญสูงสุดได้สำหรับลูกเห็นบ่ตัวบุญน่ะอยู่ที่เฮือนเฮาก็มีนะอยู่ที่เฮือนเฮาแล้วก็ตัวเฮาเองนี่ล่ะเนาะตัวเฮาเองเป็นผู้กระทำและต่อมาก็เพิ่งคุณก็หมายถึงคุณแม่คุณพ่อคุณครูอาจารย์และก็ผู้มีพระคุณผู้ใดที่มีพระคุณเทวาเฮาก็ได้เพิ่งคุณเพิ่นและก็อันสุดท้ายเพิ่งพระเนาะพระรัตนตรัยเนาะดังที่ได้กล่าวเพราะว่าในนามเป็นชาวพุทธนี่ เพิ่นได้ถือพระรัตนตรัยเป็นสำคัญเด้ชาวพุทธเฮานะเพิ่นบ่ให้เพิ่งอย่างอื่นนะให้เอาพระรัตนตรัยเอาละในการกล่าวสาธยายอธิบายธรรมะมาเนาะก็เห็นว่าเวลาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงยังอีกบ่ดนนะก็จะมืดไปก็ขอทักทายญาติโยมเสียก่อนที่เพิ่นเข้ามาหับสมขณะนี้เนาะก็ขอนมัสการเด้อครูบาอาจารย์พระอาจารย์กิตสวินบ่อยู่ทางใดนี่สยะเนาะแล้วก็ไม่ออกบ่อนี่ควันเฮือนเอาสาธุแล้วก็แม่เดือนดาราเนาะเพิ่นกำลังเฮ็ดบุญกฐินสำเร็จได้แม่เดือนดาราอยู่ที่วัดป่าธรรมปฤษีเมื่อเช้านี่อาตมาก็ได้ไปร่วมเพิ่นได้เป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยเอื้อน้องของเพิ่นเอาใกล้จะสิ้นสุดเนาะระยะนี้ก็บุญกฐินนะบุญกฐินวัดอาตมาก็จะเฮ็ดคือกันนะวันที่3เนาะวันที่3เดือน11นะ2024ผู้ใดอยู่ไกลก็ไปร่วมนับกันได้เด้อบุญกฐินสามัคคีเนาะวันที่3เป็นมื้อทอดถวายเนาะวันที่2เป็นมื้อตั้งเนาะอันนี้ก็ขอโอกาสบ่ข้าวปลาบุญนํากันเนาะถือว่าแถมท้ายแล้วก็อีหยังเจริญพรหอมๆเพิ่นว่าซื้อหอมเพิ่นก็ส้มตลอดเนาะซื้อหอมนี่พอออกบ่หรือไม่ออกสาธุนมัสการกันหน่อยกูบาสีอัมพรบ่ทางเมืองปากเงิมนะสาธุเด้อเอากะเห็นว่าเวลาเฮากันยังอีกประมาณ1นาทีเนาะก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายเนาะได้พินิจพิจารณากันเนาะอันใดมันผิดมันถูกอันใดมันเหมาะมันควรแก่ชีวิตของเฮาเนาะควรจะนําเอาไปปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์เนาะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีสติสูงคู่มื้อนี้เด้ออย่าไปตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเกลือเวียนข่าวต่างๆหั่นล่ะเนาะต้องได้อันนั้นพิจารณาดีๆเนาะให้มันคักแน่เนาะแล้วก็พอเข้าใจอันใดก็ต้องได้ฟังครูบาอาจารย์นะบอกกล่าวทักเตือนอันนั้นล่ะเป็นผู้ที่สิคุ้มทรัพย์ทางปัญญาให้แก่เฮาเนาะเป็นผู้สิทางเจริญให้แก่เฮาก็แม่นนักปราชญ์บัณฑิตครูอาจารย์และก็กัลยาณมิตรของพวกเฮาเนาะเอาก็ขอให้ทุกท่านทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์เนาะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ก็ต้องได้ลาทุกคนไปก่อนขอเจริญพร

0: อ่าเสียวยกยกยกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมันแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแห้งน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอาย กยกยก
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟ้าหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเอาเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่ฮะนะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเอาจำนี่ก็สิผิดโวยวายมันหยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วอย่าดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการผิดเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สถาบันควบครัวเป็นหัวป้องกันสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังแท็กเพลงทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น. FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และออกอากาศทางระบบ AM เวลา 16:00 น. 56:30 น. ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำกระพร้อมทีจะนำเอาเวียงงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล่ายาป่าแป้งสำหรับมื้อนี้ก็เช่นเคยพวกเขาก็แม่นสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวละแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็แม่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในระยะนี้ก็แม่นพร้อมดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่ไขขึ้นในวันที่5หาวันที่21ตุลาที่สภาแห่งชาติและในนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะนำเสนอเหตุผลความจำเป็นเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมนำใส่ท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ผ่านบทเสนอเหตุผลและความจำเป็นเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำใช้ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เพื่อพิจารณาพ้องเอาในวันที่5ตุลานี่ที่หอสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านสนไซ 4,000 ดอนประธานสภาแห่งชาติมีบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติทุกเขตเลือกตั้งเข้าร่วมท่านพลโทวันทองกองมณีได้กล่าวว่าการสร้างและเสนอเกี่ยวกับการขึ้นบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้แม่นการปฏิบัติตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อควบคุมป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติดในสังคมให้ลดลงเถื่อละก้าวเนสัยปุปักรักษาความสงบด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งระยะผ่านมากระทรวงป้องกันความสงบได้จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีการเข้าร่วมของทุกแขนงการองค์การจะตั้งผักหลัดและสังคมอย่างตั้งหน้าและเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขคดียาเสพติดได้อย่างลงลายและยึดวัตถุเครื่องของกลางคดีเป็นยาเสพติดประเภทต่างๆวัตถุอุปกรณ์และพาหนะได้เป็นจำนวนหลายแต่ย้อนสภาพปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นในสังคมยังมีประเภทยาเสพติดที่มีลักษณะหลายชนิดหลายรูปแบบหลายสีสันยังสืบโตเกิดขึ้นหลายในปัจจุบันที่บ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการกระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความสำคัญและจำเป็นหลายในการจะตั้งพันขยายข้อ1และข้อ2มาตรา2ของกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตรการของกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดฉบับปี2021มาเป็นมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใช้ให้เป็นอันละเอียดเพื่อเป็นบนอิงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดและเจ้าหน้าที่แขนงการเกี่ยวข้องในการนำเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเหตุให้สังคมมีความสงบปลอดภัยจากสิ่งเสพติดในระยะผ่านมารัฐบาลก็ได้ออกข้อตกลงว่าด้วยบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมนำใส่ฉบับเลขที่87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2016สภาพการจะตั้งปฏิบัติแม่นพบความยุ่งยากและบ่ทันมีความเป็นเอกภาพติดพันบัญหาทางอาญาติดพันกับหลายแขนงการทุกภาคส่วนในสังคมกองประชุมรวม4ภาคส่วนมี
กระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดในการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมครั้งที่8วันที่21กันยาที่ผ่านมาได้ปรึกษาหารือการร่วมมือหลายด้านซึ่งประกอบมี24ปัญหาที่จะต้องได้ร่วมกันปฏิบัติและแก้ไขในนี้ข้อที่2ของบทบันทึกกำหนดไว้คือมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำเอาบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส้ตามข้อตกลงฉบับเลขที87ทับนย.ลงวันที่29กรกฎาคม2026เสนอให้คณะประจำสภาแห่งชาติพิจารณาออกมติหับหองสำหรับโครงประกอบของข้อตกลงฉบับปัจจุบันประกอบมี3มาตราคือมาตรา1หับห้องเอาบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส้ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดแบ่งออกเป็น2ประเภทคือยาเสพติดที่เกินห้ามประเภทที่1และยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมนำไส้ประเภท2คือข้อ1ยาเสพติดที่เกินห้ามประเภทที่1ประกอบมีข้อ1จำ1ยาเสพติดที่เกินห้ามที่กระตุ้นและออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างให้แฮงและบ่อนุญาตให้นำไส้อย่างเด็ดขาดประกอบมี95สนิดข้อ1จำ2ยาเสพติดที่เกินห้ามสนิดใหม่ที่กระตุ้นหรือออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างหุนแหงและบ่ออนุญาตให้นำไส้อย่างเด็ดขาดประกอบมี61สนิดข้อ2ยาเสพติดและสารเคมีที่ถือควบคุมการนำไส้ประเภท2แบ่งออกเป็น2ประเภทมีข้อ2จำ1ยาเสพติดที่ถือควบคุมการนำไส้มี4ประเภทย่อยคือข้อ2จำ1จำ1ประเภทย่อยที่1ประกอบมี94สนิดข้อ2จำ1จำ2ประเภทย่อยที่2ประกอบมี68สนิดข้อ2จำ1จำ3ประเภทย่อยที่3ประกอบมี29สนิดข้อ2จำ1จำ4ประเภทย่อยที่4ประกอบมี7สนิดและข้อ2จำ2สารเคมีที่ถือควบคุมการนำไส้มี2ประเภทย่อยคือข้อ2จำ2จำ1ประเภทย่อย1ประกอบมี84สนิดและข้อ2จำ2จำ2และจำ2ประเภทย่อยที่2ประกอบมี32สนิดสั่งรวมแล้วบรรดารายงานประเภทยาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำไส้ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา1ข้อตกลงฉบับนี้เนื่องในที่ได้นำกำหนดนั่นแม่นมาจากดำรัส076ทับนย.ฉบับปี2009จำนวน1ก็ได้มาจากรายการบัญชีสากลมากำหนดเพิ่มเข้าและจำนวนหนึ่งก็ได้มาจากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต้นใบดอกอย่างคันซาอย่างฟินและน้ำกระท่อมต้นปอแก้วต้นพืชและเฮ็ดสนิดต่างๆที่ให้สารเสพติดและธาตุเบื่อยาสูบไฟฟ้าและอื่นๆนั่นก็แมนเหตุผลความจำเป็นเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกินห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมนำใส่

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เอามาความแหงความใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาว
6: ไปให้ลูกหลานได้ทำคน
7: มาความกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนี่แม่จักหน่อยเจ้าสิพอสบายได
1: ้โอ้ยพอสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าเศร้าเมาเรื่องนี้โถถ้าว่าเรื่องนี้มายามใดข่อยแห้งอดคือคนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา

0: จอยตัวว่าบอกระยะนี้เพิ่นไปตู้วันคือว่ามิดเน
1: า
0: ะ
1: กันมิดละบ่มามานี่สิเว้าสู่ฟัง
0: เล่าเป็นหยังก่อน
1: เล่าหั่นบ่เป็นหยังดอกแต่ลูกของเล่าอันติถูกจับทั้งสองได้ย้อนขายยาบ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้คาหนังคาเข่าตอนกำลังส่งยาบ้าให้กันอยู
0: ่อุ้ยแท้ว่ะ
1: ยาบ้า 1,000 กว่าเม็ดเฮโรอีนอีกครึ่งกิโลผู้เป็นแม่บ่ฮู้จักสิเฮ็ดแนวใดได้แต่นั่งให้อยู
0: ่โอ้ยเวรกรรมแท้ๆเนาะเล่าหักลูกคือแก้วตาดวงใจหวังเป็นที่พึ่งกระผัดเป็นแบบนั้นสำเนาะจักอีกโดนปันใดจึงจะได้ออกมาหาแม
1: ่นั่นแหละหวังรวยทั้งหลักมันบ่ดีแท้ๆใดมีลูกให้บอกลูกมีหลานให้บอกหลานเด้ออย่าไปเฮ็ดแนวมันผิดกฎหมายของบ้านเมืองใด
2: แม่นแล้วยาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขาย
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมารยาที่2นี้ก่อนจะนำเสนอสุ่มแซจะตั้งปฏิบัติวละแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำท้ากวดกาคืนผู้ที่ถูกบำบัดฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่บ้านตาสุ่มการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคและรัฐเฮาก็คืออำนาจการปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบขันกุมบ้านขันเมืองและขันแขวงได้เอาใจใส่ทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สังคมลาวบ่มีผู้ผลิตผู้ค้าขายและผู้มั่วสุมยาเสพติดทุกประเภทเฉพาะปลายเหตุก็คือผู้มั่วสุมยาเสพติดก็คือผู้ติดยาเสพติดทุกประเภทการจัดตั้งทุกขั้นก็ได้นำเอาผู้ที่ติดยาเสพติดมาศึกษาอบรมและเอามาบำบัดปิ่นปัวอยู่ศูนย์ปิ่นปัวที่มีอยู่ทุกแขวงทุกเมืองในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้เขาเจ้าออกจากยาเสพติดเวลาสำเร็จการบำบัดปิ่นปัวออกจากศูนย์แล้วกลับไปหาครอบครัวก็ให้กลายเป็นคนดีบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกและประกอบอาชีพซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างรายรับให้แก่ตนเองและครอบครัวกลายเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติซึ่งในพันมาผู้ที่ติดยาเสพติดมีหลายคนก็ได้รับการปิ่นปัวตนเองด้วยการสมัครใจของตนและครอบครัวเป้าหมายเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นออกจากสิ่งสัวห้ายของยาเสพติดที่มันได้ทำลายอนาคตของตนเองเฮ็ดให้ตนเองเสียเวลากับสิ่งที่บ่ดีและต่อไปถ้าตนเองหลุดพ้นออกจากยาเสพติดจะเฮ็ดให้ตนเองมีชีวิตใหม่มีอนาคตที่ดีคือกับคนอื่นๆโดยปฏิบัติตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้นับมือลดลงเถื่อละ9เมื่อท้ายเดือนกันยาที่ผ่านมาป้องกันความสงบกลุ่มบ้านปากคานได้สมทบกับอำนาจการปกครองบ้านตาสุมเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทาได้กวดกาคืนต่อผู้ที่บำบัดพื้นฟูสุขภาพผู้ติดยาเสพติดประเภทยาฟินอยู่บ้านตาซุมมีทานลอมะปอเสะนายบ้านตาซุมพร้อมด้วยคณะบ้านหัวหน้าห้องหัวหน้าและคณะป้องกันความสงบกลุ่มบ้านกองรอนบ้านและประชาชนภายในบ้านตาซุมเข้าห่วมทานจะพึกยะห้องนายบ้านตาซุมได้ให้ฮู้ว่านับแต่วันที่3สิงหาคม2026อำนาจการปกครองบ้านได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องได้นำเอาบรรดาเป้าหมายและมีผู้สมัครใจเข้าบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจากการติดสิ่งเสพติดประเภทยาฟินทั้งหมด35คนการบำบัดแม้นได้ใช้เวลา20วันมาฮอดวันที่23สิงหาคม2016จึงสำเร็จผ่านการบำบัดเห็นว่าแต่ละคนมีความตั้งใจและตัดสินใจสูงเอาใจใส่ในการบำบัดได้เป็นอย่างดีฉะนั้นมาในวันที่23กันยา ที่ผ่านมาจึงได้นำเอาพวกเกี่ยวกวดกาคืนหาสารเสพติดเพื่อยั่งยืนว่าพวกเกี่ยวจะโบกลับไปพัวพันยาเสพติดตื่มอีกหากบุคคลใดมีการพัวพันแม่นจะได้นำตัวบุคคลนั้นมาศึกษาอบรมขันเจ้าหน้าที่และมอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัวสืบต่อศึกษาอบรมติดตามเบิ่งแยงเขาเจ้าอย่างใกล้ชิดติดแทดอันนั้นก็แมนป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทากวดกาคืนผู้ที่ถูกบำบัดฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่ยาเสพติดอยู่บ้านตาซุ่ม

คงจะให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก่อนหน่อยก่อนจากกันมื้อนี้พวกเฮาก็ขอย้ำเตือนในการใช้ชีวิตเฮ็ดใดจะปลอดภัยจากสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะก็แม่นนักเรียนนักศึกษาสาวหนุ่มเยาวชนให้ตั้งใจค้นคว้าศึกษาหาเรียนนำเอาความรู้มาพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมห่างไกลจากสิ่งมึนเมาทั้งปวงบ่ตกเป็นทาสของสิ่งมึนเมาหรือว่าสิ่งเสพติดเหล่านั้นมาฮอดนี้เวียงทอพก่อนคำผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุโทรภาพเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีแห่งสปจีนภูมิใจเสนอผลงานการเขียนและผลิตต้นฉบับภาษาจีนของสถานีวิทยุและโทรภาพกวางซีเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสะดุดตาสายหงเวียงวัฒนาสนาพันธ์เป็นบรรณาธิการในเรื่องที่มีชื่อว่าต้าถึงเสี่ยวสายน้ำแห่งชีวิต
1: ตาเถิงเสี่ยวเอ้ยตาเถิงเสี่ยวเอ้ย千百年来人人盼最记住
0: ท่านที่เคารพต้าถึงเสี่ยวเครื่องไฟฟ้าน้ำตกและระบบชลประทานระดับชาติของจีนในระยะเริ่มต้นโครงการนั้นนักวิชาการประเสริญกับความท้าทายอย่างหลงหลายบ่ว่าจะเป็นสภาพของธรรมชาติห้อมผ่าสูงสั้นที่เสี่ยงภัยกระแสน้ำที่เขียวขาดและภารกิจอันนักหน่วงในการยกย้ายจัดสรรภูมิลำเนาให้แก่ประชาชนที่อยู่เขตเสี่ยงภัยจากน้ำท่วมเมื่อการก่อสร้างดำเนินไปเขื่อนต้าถึงเสี่ยวได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมหลายอย่างเช่นการติดตั้งประตูเฮืออันดับหนึ่งของไต้ลาที่มีความสูงหลายกว่าหน้าเขื่อน3ผาต้าถึงเสี่ยวนอกจากผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเขื่อนแห่งนี้ยังเป็นสินเลือดใหญ่ที่คอยบริหารจัดสรรน้ำในยามแล้งเขื่อนได้เฮ็ดหน้าที่ปล่อยน้ำจืดมหาศาลไปไหลน้ำเค็มเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองมะกาวและจู่หายให้มีน้ำสะอาดสมใสในขณะเดียวกันและดูฮ้อนที่มีฝนตกหนักเขื่อนแห่งนี้ก็มีความสามารถกักเก็บน้ำและดูดพรความหุนแหงของมวลน้ำหลากเพื่อปกปักรักษาตัวเมืองต่อลุ่มให้ปลอดภัยได้ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังละครวิทยุที่มีชื่อว่าต้าถึงเสี่ยวสายน้ำแห่งชีวิต

0: โอ้ยอาบูทาวเอ้ยเนาะสถานการณ์แห่งนี้เคยผ่านการปฏิวัติของสาวย่าวมาก่อนแหละการปฏิวัติฮงไทผิงและสงครามกวางตุ้งกวางซีตอนนี้ควันปืนในอดีตได้จางหายไปแล้วถ้าถึงเสี่ยวก็ได้เปลี่ยนโสมหน้าใหม่งามหลายแท้ๆล่ะ
1: แม่แล้วลุงฮู้ประวัติศาสตร์ของต้าถึงเสี่ยวละเอียดดีแท้ๆเน
0: า
1: ะ
0: นี่นะป่าหมดเขาเล
1: ย
0: ถ้าว่าฮอดประวัติศาสตร์แล้วการบริหารจัดการแม่น้ำสีเกียงบ่มียุคใดสมัยใดที่จะสามารถเปลี่ยนอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมให้กลายมาเป็นการสร้างผลงานกลายมาเป็นผลประโยชน์ทางน้ำได้มีแต่พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเท่านั้นล่ะเห็นได
1: ้
0: เมื่อเห็นต้าถึงเสี่ยวถึกสร้างขึ้นมาแบบนี้ลุงดีใจแท้แท้ล่ะหลาน
1: แม่แล้วไผๆก็ดีใจทุกคนก็ดีใจพอมันได้ให้ความฝันห้อยปีในการก่อสร้างต้าถึงเที่ยวนั้นสามารถกลายเป็นจริงได้ในยุคใหม่ของประเทศจีนนับแต่ข่อยเฮียนจบปริญญาโทด้านการชลประทานมาก็มาเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนนี้แหละและเฮ็ดมาได้10ปีแล้วได้เห็นโครงการยุทธศาสตร์นี้ค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นทีละน้อยรู้สึกภูมิใจในผลงานนี้แท
0: ้ๆอาท้าวเจ้าควรภูมิใจแต่แท้ไดเจ้าได้รับการฝึกฝนหล่อหลอมเป็นอย่างดีในโครงการระดับชาติที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ตอนนี้บริษัทของลุงนะก็ได้จดทะเบียนนำเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว
1: โอ
0: ้เออลุงกับเอื้อยอ้ายของเจ้าเฮ็ดเวียกนักเกือบว่าจะบ่มีเวลาว่างเลยฉะนั้นตอนนี้ลุงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถคือกันกับเจ้าเนี่ยไปช่วยเวียกบริหารงานเออเจ้าเด้สิว่าแล้วได
1: ้คือวันนี้ลุง
0: เม
1: ืองมาเก้าถึงจะอยู่ติดทะเลแต่ก็เป็นเมืองที่ขาดแคลนน้ำจืดพอได้ยินไอ้ใหญ่เล่าว่าอาบน้ำยังถึกจำกัดเวลาบ่ให้เกิน5นาที
0: แม่แ
1: ม่แต่อยู่กวางซีพวกค่อยเรื่องเคยกับการอาบน้ำมื้อละ3เทื่อแล้วลุงอย่ามาสวนคอยไปอยู่มาเก้าเลยลุงตอนนี้ตั้งแต่ศูนย์กลางจนท้องถิ่นต่างก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใยต่อปัญหาน้ำไส้ของมาเก้าหลายตอนนี้พวกเขาก็พร้อมจะตั้งปฏิบัติแผนการยู่น้ำเค็มเพิ่มน้ำจืดครั้งที่9อยู่มามามามาทางนี้ลุง
0: ไปทางใด
1: จะพาลุงไปเบิ่งอยู่ศูนย์บรรณาการน้ำของพวกเขาไปไปไป
0: โอ้โอ้ดีดีดีดี
1: ไปไปไปลุง
0: หาหมดเฮาไปไปไปเบิ่งกันเลย
1: ไปไปไปลุงเบิ่งหันแม
0: ่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ล่ะคือระบบควบคุมดิจิตอลของศูนย์บัญชาการของโครงการอยู่บนนี้ลุงสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการต้าถึงเสี่ยวได้ลุงเบิ่งตี้บนนี้เป็นสันเขื่อนบนนี้เป็นโรงไฟฟ้าบนนี้เป็นประตูอันดับหนึ่งของไต้หล่าและบนนี้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่6ที่กำลังติดตั้งอยู่ได
0: ้โอ้โอ้โอ้โอ้ว้าว
1: เออ
0: ข้าวมันสร้างอลังการแท้เนาะ
1: นั่นแหละลุงลุงลองเบิ่งประตูระบายน้ำของเขื่อนนั่นแม่ตอนนี้มันกำลังปรับระดับการระบายน้ำอยู่ลุงเบิ่งคักคักแม่เห็นป
0: ่ะเห็นเห็นเห็นเห็น
1: น้ำจากแม่น้ำซีเจียงที่ใสสะอาดจะถูกส่งจากบ่อนี้ซึ่งเป็นระยะทางนับพันกิโลเมตรไปหากวางโจวจูหายและไปฮอดมาเก้า
0: โอ้แม่แท้คันบ่มาเบิ่งก็บ่ฮู้เลยเนาะอ้าวบ่เท่าน้ำจืดที่บ่เข้าได้เติมอยู่ที่มาเก้าก็แม่น้ำจากบ้านเกิดของเฮาจากกวางซีนี่เองโครงการต้าถึงเสี่ยวเลยยิ่งใหญ่สุดยอดแท้ๆ
1: แม่แล้วนับตั้งแต่ระยะของฤดูแล้งปีกายนี้จนมาฮอดปัจจุบันปริมาณน้ำที่พวกเขาปล่อยไปซวยมาเก้าได้เพิ่มขึ้นถึง800ล้านเมตรก้อนแล้วเท่ากับปริมาณน้ำของทะเลสาบซีหูถึง30แห่งรวมกันพุ่นใด
0: โอ้30แห่งรวมกันอื้อแม่แล้วนี่นะหมดเฮาอันนี้เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ย้อนคนฮักบ้านเกิดหวนกวางซีได้เสียสละและสร้างคุณงามความดีให้แก่สาวมะเกามาอย่างหลวงหลายเออได้ท่านก็มีผลงานของเจ้ารวมอยู่นะ
1: แม่แล้ว
0: นี่นะเฮาขอบใจพวกเจ้าหลายๆเด้อ

0: ยังดอกบ่เป็นยังดอกถ้ามีข่อยเพียงผู้เดียวคงบ่มีความสามารถปานนั้นฮ้ายการส่งน้ําไปไกลนับพันกิโลเมตรได้แนวนี้ทั้งหมดแม่นย้อนพรรคประชาชนจีนที่ให้ประเทศชาติของพวกเขาแข็งแกร่ง
1: หึแม่นใช่บ่
0: อ
1: ามดเฮาที่เจ้าได้พบทั้งหน้าที่และการงานและความฮักอยู่บ่นี่ถ้าเป็นจริงถ้าถึงเสียแม่นดินแดนแห่งโศกราบของเจ้าได้หั่นและก็แม่นดินแดนแห่งโศกราบของสาวมะเกาของพวกเขาคือกันลุงเข้าใจและสนับสนุนเจ้าเด
0: ้อ
1: ตั้งใจเฮ็ดเวียกโครงการต้าถึงเสียวที่ยิ่งใหญ่นี่ให้ดีที่สุดสา
0: ขอบใจลุงหลายๆที่เข้าใจคืนนี้ค่อยกับอาวากุลีจะพาลุงไปดื่มจัก 2-3 จอกหรือดื่มให้เต็มทีเลยก็ได
1: ้ดีเลยลุงก็อยากคือกันกันท่านลุงจะเป็นคนเลี้ยงหลานคร
0: ับ
1: ควรว่าที่หลานไผ่ก็ได้ไป
0: ดี

ข้าสู่เดือนมิถุนาปี2022ยุคกวงซีได้เกิดมีฝนตกหนักและสภาพอากาศแปรปรวนที่หุนแหงติดต่อกันหลายครั้งย้อนผลกระทบจากฝนตกหนักเฮ็ดให้ระดับน้ำในตอนกลางและตอนลุ่มของแม่น้ำซีเจียงยุคเขตแม่น้ำไข่มุกได้เพิ่มขึ้นอย่างไวว่าจนเกินขีดอันตราย

0: นี่ทุกคน
1: โ
0: ครงการต้าถึงเซียวเป็นโครงการหลักในการควบคุมและป้องกันภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำไข่มุกแต่เขื่อนที่หากระสร้างขึ้นมานี่จะสามารถต้านทานกับมวลมาน้ำมหาศาลครั้งนี้ได้บ่พวกเขาจะจัดสรรน้ำแบบละเอียดได้แนวใดเพื่อลดพรแห่งกดดันจากภัยน้ำท่วมอยู่ตอนกลางและตอนลุ่มของแม่น้ำสีเจียงและจะเห็นแนวใดบ่ให้มวลน้ำหลากหลายจากแม่น้ำสีเจียงไปปะทะกับมวลน้ำหลากหลายจากแม่น้ำเปื่อยเจียงของกงตุ้งนี้เรื่องนี้ค่อยว่าเขาต้องการให้ทุกคนมาห่วมกันวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อหาทางแก้เพื่อบ่อยมันเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่อีก
2: ภัยธรรมชาติครั้งนี้มันคือการศึกษาหาวิธีการสกัดกั้นและป้องกันภัยน้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของทั่วลุ่มแม่น้ำเอ้ยหัว
3: เจ้าม
2: ีความชัดเจนแล้วบ่ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลล่วงหน้า24ชั่วโมงบอกพวกเขาได้ปริมาณแม่นประมาณเท่าใด
3: เออความชัดเจนในพยากรณ์นี้สามารถบรรลุได้ถึง90จนห้อยแน่นอน
2: อ๋อ
0: วิศวกรโม
2: เจ้า
0: หลังจากที่พวกเขาได้รับแจ้งจากกระทรวงชลประทานและคำสั่งจัดสรรน้ำจากคณะกรรมการอนุรักษ์น้ำของแม่น้ำไคมุกแล้วตอนนี้มีสถานการณ์ล่าสุดคือเท่าไหร่ขอตัวเลขที่ชัดเจนที่สุดเด้อ
2: คือในวันที่20มิถุนาเวลา15โมงพวกเขาได้เริ่มปฏิบัติการกักเก็บน้ำตามคำสั่งนั้นแล้วโดยการลดระดับน้ำลงมาอยู่ที่14เมตรไว้ลงหน้าและได้ปล่อยน้ำออกไปก่อนเพื่อเปิดพื้นที่ห้องหับน้ำในอ่างให้ได้700ล้านเมตรก่อนเพื่อห้องหับและลดพรความรุนแรงของมวลน้ำหลากให้ได้อย่างเต็มที
4: ่ขอรายงานท่านผู้นำเท้าคืนนี้คาดว่าจะมีมวลน้ำหลากที่มีอัตราการไหลถึง 21,300 เมตรก้อนต่อวินาทีไหลมาฮอดที่นี
0: ่วะคันสั้นฟ้าเปิดระบบจำลองการเตือนภัยด่วนวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงแบบเชิงหน้าแล้วเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ตามแผนการจัดสรรน้ำให้เบิ่งดู
4: ทราบขอรายงานท่านผู้นำเท้า
0: เจ้า
4: หลังจากเปิดการนำไส้โครงการต้าถึงเสี่ยวเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมแล้วปริมาณน้ำอยู่ที่สถานีหูโจได้ลดลงเหลือ37,000เมตรก้อนต่อวินาที
0: โอ
4: ้ส่วนลดระดับน้ำยูอูโจลงได้ประมาณ4เมตรท่านผู้นำเท้าเวลานี้ในระดับการไหลของน้ำเท่านี้สามารถเว้าได้ว่าอูโจปลอดภัยแล้ว
0: โอ้ดีไรดีไรดีไร
3: ขอรายงานท่านผู้นำเท้าวันที่22มิถุนามวลน้ำหลากได้ไหลผ่านเขื่อนต้าถึงเสี่ยวไปในระดับควบคุมได้ดีและปลอดภัยแล้ว
2: นี่ใดๆก็อย่าประมาทเด้อขอให้ติดตามและสังเกตการอย่างใกล้ชิดต่อกับข้อมูลสถานการณ์ป้องกันน้ำท่วมล่าสุดอยู่ตอนลุ่มแม่น้ำซีเจียงอูโจเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไคมุกเซน

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญเพียงดังนี้กระทรวงการเงินจัดกองประชุมเร่งกักเกียมเนื่องในเหตุเวียกห่วมเสี่ยวซานเวียดนามจีนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุขยู่บรรดาแขนงการวัฒนธรรมสังคมที่ยังบรรลุให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้รัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุ่มใส่การเก็บได้หับงบประมาณจากแหล่งได้หับที่มีแล้วให้ครบถ้วนรถไฟลาวจีนขนส่งผู้โดยสารรายกว่า80ล้านเถือคนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนได้รับการประเมินเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเสรีที่สุดในโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสือนของทานอิรามอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซกไบซานทานทองนุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางไปเยี่ยมยามทั้งการที่สาธารณรัฐอาเซกไบซานในวันที่13หา14ตุลานี้ที่บากูหลังจากนั้นทานทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะสืบต่อนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดองค์การส่งเสริมการสร้างมาตรการเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันครั้งที่7หรือ CICA ในวันที่15หา16ตุลานี้อยู่บากูสาธารณรัฐอาเซกไบซานคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุขยู่บรรดาแขนงการปฏิบัติบรรดาคาดหมายของแขนงวัฒนธรรมสังคมที่ยังบ่ทันบรรลุให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้ท่านวิระวงศ์วุฒิดาคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026และทิศทางแผนการปี2027และบทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถือควบคุมการนำไส้ในกองประชุมสมัยสมัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นในระหว่างวันที่5หา21ตุลานี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิงจันทน์ให้ฮู้ว่าให้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการประการเฮียนการสุกยู่ประชากรหนุ่มและผู้ประการเฮียนให้ได้บำรุงผ่านการศึกษานอกโรงเฮียนและฝึกอบรมวิชาชีพการเกิดลูกมีแพทย์ช่วยการขาดสารอาหารของเด็กรวม5ปีการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานสิ่งมือแห่งงานใหม่หีบห้อนเบิกใจงบประมาณสุขเสริญและฟื้นฟูสุขศาลาโรงเรียนโครงสร้างพื้นฐานเร่งสนองยาปวดพยาธิที่จำเป็นให้โรงเรียนโรงหมอสุขศาลาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขตที่ประสบภัยพิบัติสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจำนวน9ตัว4วัดที่ยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายให้สำเร็จ
2: เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการประหลาดการเฮียนสุขยู่ประชากรนุ่มและผู้ประหลาดการเฮียนให้บำรุงผ่านการศึกษานอกเฮียนและทุกขภพวิสสีการเกิดลูกมีแผลช่วยการขาดสารอาหารเด็กน้อยอายุ5ปีการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานสิ่งมือแห่งงานใหม่การเก็บกำระเบิดบนตำแหน่งจากเนื้อที่ทำการผลิตและโครงการต่างการทุกระดมหับบริจาคเลือดในการสนองเลือดที่ปลอดภัยที่ห้อนเบิกใจงบประมาณสุขเสริญและฟื้นฟูสุขศาลาโรงเรียนโครงการสุขฐานเล็งสนองยาพวกพยาธิที่จำเป็นให้ห้องหมอสุขศาลาประชาชนนะครับผลกระทบในเขตประสบภัยปฏิบัติสืบต่อจะตั้งปฏิบัติขัดหมายการพัฒนาสมบูรณ์แก่แห่งทุกยากจำนวน9ตัวสีบัตรที่ยังบรรทันบรรลุตามขัดหมายให้สำเร็จจัดตั้งทั้งขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทในเขตไทยคุ้มทุกยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสืบต่อประเมินและปรับปรุงดำรงในที่38ระบบว่าด้วยมาตรฐานคนทุกข์และมาตรฐานพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพเงื่อนไขตัวดี
1: ท่านวิเลวงศ์บุตรคำให้ฮู้เตรียมว่าให้สืบต่อเอาใจใส่จะตั้งพันขยายมติว่าด้วย บัญชียาเสพติดที่เกิดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส้ที่หับห้องในกล่องประชุมสมัยสมัครเธอที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบครั้งนี้เข้าในเวียกงานป้องกันสกัดกั้นและต้านยาเสพติด
0: วันที่9ตุลานี้กระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมภายในของคณะ88ทับนย.เพื่อสรุปติราคาการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานและเร่งเตรียมความพร้อมรอบด้านเนื้อในสำหรับการเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะเซียวซานเวียดนามและจีนในการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินของลาวโดยการเป็นประธานของทานสันติภาพพรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทั้งเป็นหัวหน้าคณะ88ทับนย.โดยมีการนำขั้นสูงพร้อมด้วยต่างหน้าจากบรรดากระทรวงและองค์การเทียบเท่าเข้าร่วมในกองประชุมท่านสิทธิรัตน์ราชพลหงรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้รายงานความคืบหน้าโดยยกให้เห็นว่ารัฐบาลลาวได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้การซี้นำมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงรัฐบาลได้ปรับปรุงคณะหาพิซอบเป็นระยะซึ่งวันที่30กรกฎาคม2006ได้สร้างตั้งคณะ88ทับนย.ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อและเพิ่มประสิทธิภาพการเฮ็ดเวียกโดยแน่ใส่ฟื้นฟูเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจให้กลับมามีความเข้มแข็งและยืนยงสำหรับการร่วมมือกับคณะเซียวซานเวียดนามผ่านมาฝ่ายเซียวซานได้เฮ็ดเวียกตัวจริงอยู่ลาวอย่างใกล้ชิดและได้เสนอข้อแนะนำ209ข้อใน8กลุ่มเวียกต้นโตให้แก้แขนงการที่เกี่ยวข้องพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ประกอบความเห็นใส่เอกสารยุทธศาสตร์สำคัญระดับชาติเซ็นบทรายงานการเมืองกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฮอดปี2035วิสัยทัศน์ปี2055และแผนพัฒนา5ปีครั้งที่10ทางนี้คาดว่าในท้ายเดือนพฤศจิกายนนี้คณะเซียวซานเวียดนามจะเดินทางมาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอีกครั้งเพื่อให้การเฮ็ดเวียกร่วมกับเซียวซานต่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดกองประชุมได้เน้นหนักให้บรรดาแขนงการเร่งสั่งรวมผลการปฏิบัติงานและทุกข้อยุ่งยากเพื่อรายงานต่อกองเลขาคณะ88ทับนย.โดยปฏิบัติตามที่ชี้นำของทานเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศข้างวันที่6สิงหาคม2006ฝ่ายลาวจะได้เสนอให้รัฐบาลเวียดนามจัดส่งเซียวซานสปอร์ตด้านมาสวยเรือใน3เวียกบุริมสิทธิ์คือการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจการยกสูงมูลค่าการค้าการปรับปรุงระบบเงินเดือนพร้อมนี้ได้เรียกร้องให้ทุกคนในการเกี่ยวข้องจัดสรรเวลาและเกี่ยมหัวข้อบุริมสิทธิ์อย่างครบถ้วนเพื่อร่วมมือกับเซียวซานต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างกำลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
1: วันที่9ตุลานี้ยนคนหลมวิจันทร์กรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมแขนงการเกษตรกรรมและพัฒนาชนบทและแขนงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติขึ้นโดยการเป็นประธานร่วมของทานนางจันทคอนบัวรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานนางมาริโองโคเซหัวหน้าสถาบันฝรั่งประจำลาวทานนางแคทรีนาเวนเดนหัวหน้าการห้องมือพัฒนาสถานทูตเยอรมันและทานนางคายองมีคิมผู้ตั้งหน้าองค์การอาหารและการเกษตรหรือฟราวประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ทบทวนคืนผลการห้องมือในระยะผ่านมาปรึกษาหรือขอเสนอการรวม2หน่วยงานเป็นหัวหน่วยงานเดียวและกำหนดทิศทางการห้องมือให้มีประสิทธิผลสอดคล้องกับทิศทางแผนการพัฒนาทบทวนคืนผลการร่วมมือและจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของหน่วยงานแขนงการเกษตรกรรมและพัฒนาชนบทและหน่วยงานแขนงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะผ่านมาให้มีความสอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งของรัฐบาลกำหนดทิศทางกลไกการประสานงานและแนวทางร่วมมือระหว่างรัฐบาลคู่ร่วมพัฒนาภาคเอกชนและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อยกสูงประสิทธิผลการนำใช้ทรัพยากรและตื่นฮ้อนสุ่มใส่การสร้างผลได้รับที่เป็นรูปธรรมกองประชุมได้ทบทวนผลการดำเนินงานของแขนงการพร้อมทั้งสืบต่อให้มีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยมีอัตราการขยายตัวมูลค่ารวมการผลิตเกษตรกรรมและป่าไม้ 4.6 ส่วนห้อยขึ้นไปและประกอบส่วนในยอมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP 21.9 ส่วนห้อย พร้อมเดียวกันนี้คณะกรรมการยังได้ร่วมกันสร้างขอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสุกยู่การพัฒนากสิกรรมแบบยนยงการเติบโตสีเขียวความมั่นคงด้านอาหารและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมเดียวกันนี้คณะกรรมการยังประเสริญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นท้องถิ่นการเสื่อมสานระบบข้อมูลตลอดฮอดการประสานงานระหว่างหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นต้องหันเปลี่ยนจากการเน้นจำนวนโครงการไปสู่การเน้นคุณภาพการลงทุนการนำใช้ทุนฮ้อนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทิศทางในตัวหน้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสนอให้รักษากลไกปรึกษาหรือด้านนโยบายของ10หน่วยงานแขนงการย่อยเพิ่มทวีการเสื่อมสารเวียกงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสร้างเป็นกองเลขาและปรับปรุงการจัดตั้งกองประชุมให้มีจำนวนหน่อยลงแต่มีเนื้อในและเป้าหมายจะแจ้งขึ้นการปรึกษาหรือกองประชุมจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางและการปรับปรุงกลไกหน่วยงานแขนงการเพิ่มทวีการประสานงานกับคู่ร่วมพัฒนาและขยายแผนงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
0: รัฐบาลวางทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มประจำเดือนตุลาคม2026โดยซี่นำให้แขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบโตเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่มทวีการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดปัญหาการปล้นจี้ชิงทรัพย์ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดผ่อนลงและหาประกันความปลอดภัยรอบด้านท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยายน2026ว่ารัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อสุ่มใส่การเก็บได้รับงบประมาณจากแหล่งและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกหาแหล่งและหับอื่นตามท่าแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่า
3: สืบต่อสุ่มใส่การเก็บรายรับกบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและซอกแหล่งรายรับอื่นตามท่าแห่งของตนทั้งหันเป็นทันสมัยและคุ้มครองรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าสืบต่อลุงซวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแสงโดยเฉพาะเป็นเล็งไซปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกงานดังกล่าวสุ่มไซกาเกียมเนื้อในและเขาห่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่จะจัดขึ้นในระยะมอนี้โดยเฉพาะห่างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลจะสุ่มใส่กะเกียมเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะรายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่จัดขึ้นในเดือนตุลานี้ให้สำเร็จทันเวลาในนั้นมอบให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสมทบกับกระทรวงการเงินกะเกียมบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พร้อมทางมอบให้กระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องกะเกียมรายงานทางกฎหมาย8ฉบับที่ได้กำหนดไว้ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนี้ท่านนางใบคำคทิยะกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวสุขยุ่งเวียกงานอยู่แขวงเสกองได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาบรรดาโครงการก่อสร้างห้องหมอมิตรภาพนครดานังเสกองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่เมืองท่าแตงโดยการนำพาของท่านบุญหลายบุตริกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมด้วยคณะทานสุวรรณสอยทวงศาหองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่าแตงผู้ชี้นำเวียกงานเศรษฐกิจพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: โอกาสนี้ดร.นางลำพันธ์ไซคมีกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสีกองได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างโรงหมอมิตรภาพดานังสีกองโดยย่อซึ่งโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด6,700,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นของขวัญจากคณะพรรคองค์การปกครองและประชาชนนครดานังแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามม มอบให้คณะพรรคองค์การปกครองและประชาชนแขวง4กองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการปฏิบัติตามบทบันทึกร่วมที่ได้ร่วมลงนามระยะปี2026หา2030และได้มอบให้แขวง4กองเป็นฝ่ายจะตั้งปฏิบัติการวางศิลาลึกก่อสร้างในวันที่1เมษายน2026ผ่านมาเป็นห้องหมอขนาด100เตียงเป็นอาคาร2ชั้นพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบสุดมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแม่น36เดือนโดยแม่นบริษัทเจริญโศกจำกัดผู้เดียวเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างปัจจุบันยังอยู่ในระยะกะเกียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อลงมือก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้โอกาสดังกล่าวนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยังได้สืบต่อลงติดตามเบื้องตัวจริงครอบครัวท่านคำเสยจำปาแก้วมณีอยู่บ้านละข่าวซึ่งเป็นครอบครัวตัวแบบด้านการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าโดยเฉพาะการปลูกพืชผักแบบผสมประสานในเฮือนห่มสามารถสร้างรายรับได้300กว่าล้านกีบต่อปีกัดแก้วใส่สงครามรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวง4กอง
1: เมื่อบ่ายวันนี้อยู่ห้องประชุมแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอันตะปือจัดกลุ่มประชุมรับรองผลการประเมินครูประสบการณ์ขั้นแขวงประจำปีศกเฮียน2025-2026มีทานศรีไลศรีแสวงสุขรองประธานองค์การปกครองแขวงอันตะปือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ในโอกาสนี้ท่านอุดมศิลป์ศรีสนนท์ได้กล่าวไขข้อประชุมว่าการประเมินครูประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นอีกบทกล่าวหนึ่งของคณะพรรคและคณะนำองค์การปกครองแขวงก็คือแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้หันเอานโยบายของพรรครัฐลงสู่หลักฐานของคะแนนการศึกษาเพื่อยกสูงอาชีพบทบาทและศักดิ์ศรีของครูให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมทั้งยกสูงคุณภาพครูอาจารย์สันประถมและมัธยมทั่วแขวงให้สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งครูประสบการณ์ครูสำนักงานและครูเสียวสั้นให้หลายขึ้นดังนั้นผู้ถือคัดเลือกมาเข้ารับการประเมินล้วนแต่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการที่สอนผ่านมาจากนั้นท่านนางวันวิวรณ์แสงแสงวิชาการแขนงสามัญศึกษาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้รายงานผลการประเมินของอนุกรรมการประเมินตำแหน่งครูประสบการณ์ขันแขวงว่าโดยอิงตามดำรัสว่าด้วยตำแหน่งวิชาการครูในระดับต่ำกว่าสถาบันการศึกษาสั้นสูงตำแหน่งวิชาการครูมี4ขั้นคือครูประสบการณ์ได้รับเงินอุดหนุน40ส่วนหน่อยของเงินเดือนพื้นฐานครูสำนักงานได้รับเงินอุดหนุน60ส่วนหน่อยครูเสียวซ่านได้รับเงินอุดหนุน80ส่วนหน่อยและครูเสียวซ่านอาวุโสได้รับเงินอุดหนุน100ส่วนหน่อยของเงินเดือนพื้นฐานสำหรับเนื้อในการประเมินครูประสบการณ์ประกอบมี6ด่านคือด่านนิคิดคุณสมบัติด่านหน้าที่ความรับผิดชอบด่านแผนการสอนด่านบทสอนด่านสื่อการสอนการเรียนและด่านแฟ้มสะสมผลงานในแต่ละด่านผลการประเมินต้องบรรลุ80ส่วนหน่อยจึงจะสามารถผ่านการประเมินได
6: ้สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: เมื่อบ่ายวันนี้คณะวิชาการห้องว่าการศูนย์กลางภาคนำโดยท่านบุญปอนศรีรัตนวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มพิพิธภัณฑ์ไก่สอนพระวิหารและผู้นำปฏิวัติห้องว่าการศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลค้นคว้าชีวิตและการเคลื่อนไหวของสหจมรีสยสอนอดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่แขวงสารวันมีภาคส่วนเกี่ยวข้องและพนักงานอาวุโสบำนาญเข้าร่วม
7: จุดประสงค์การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเก็บกำข้อมูลการเคลื่อนไหวปฏิวัติของสหายจุมรีสัญญาสอนอดีตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้เคลื่อนไหวเหตุเวียกโย4แขวงภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่ร่วมบ่ซบเพาะอยู่แขวงสารวันเพื่อเก็บกำเอกสารแหน่ข้อมูลตัวจริงเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการเหตุเวียกและการเคลื่อนไหวปฏิวัติของสหายเพื่อศึกษาขนขัวเอาไปเป็นบทเทียนอันลำคาในด้านการนำพาวิธีการเหตุเวียกแบบมหาชนสังรวมเอาข้อมูลดังกล่าวมาจัดพิมพ์เปิ่มประวัติย่อเป็นบทเทียนให้แก่คนหุ่นหลังให้พนักงานสมาชิกภาคได้ศึกษาและเอาเป็นบ่อนอิงในการปฏิบัติหน้าที่เวียกการเผยแพร่คุณงามความดีแด่ผลงานอันผลเด่นของผู้นำระดับสูงของภาคที่ได้เสียสละเพื่อการปฏิวัติแนวความสงบสุขของประชาชนลาวการลงเก็บกำข้อมูลในครั้งนี้นอกจากจะมีการสัมภาษณ์บุคคลที่เคยเฮ็ดเวียกความพนักงานอาวุโสบำนาญแล้วยังได้ลงเคลื่อนไหวสัมภาษณ์ตัวจริงอยู่ประดับเมือง ที่สหายอดีตเลขาธิการใหญ่เคยเคลื่อนไหวเหตุเวียกในขอบเขตแขวงสารวันตื่มอีกเมียงละครดาสเกศีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: พิธีพบปะเลขเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสามัญวิชาชีพแบบคู่ขนานและแบบควบคู่ระหว่างคณะอำนวยการและครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอุดมไซและโรงเรียนเทคนิคแบบวิชาชีพผสมเมืองน้ำบากแขวงหลวงเฮาบางจัดขึ้นเมื่อปฐมวันนี้อยู่วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอุดมไซโดยการเข้าร่วมของท่านไก่อัมพรพรหมลีห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอุดมไซและท่านจันทวงสุริยศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมเมืองน้ำบากแขวงหลวงเฮาบางพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
8: จุดประสงค์ของการพบปะถอดถอนบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงซึ่งกันและกันในการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนสามัญวิชาชีพแบบครูขนานและแบบควบคู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในโอกาสดังกล่าวทานไก่อัมพรพมลีห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงอุดมไซได้รายงานสภาพจุดพิเศษประวัติความเป็นมาและเสนอบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนสามัญวิชาชีพแบบครูขนานและแบบควบคู่ของวิทยาลัยในระยะผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนทนาจากนั้นสองฝ่ายได้สนทนาและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นซึ่งกันและกันอย่างกงไปกงมาคณะครูอาจารย์ทั้งสองแขวงได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทางด้านข้อสะดวกข้อยุ่งยากวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดฮอดเทคนิคการเรียนการสอนที่เทศเหมาะกับสภาพตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นการพบปะช่วยให้แต่ละฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลวิธีการเฮ็ดเวียกในการสร้างสายผัวพันอันดีที่จะสุขยู่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสามัญวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อปฐมวันนี้ท่านเหงียนงกนิ่งหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมแขวงบักนิ่งพร้อมด้วยคณะเชี่ยวชาญด้านกสิกรรมจากแขวงบักนิ่งของเวียดนามมีทานมาส่งลือไซห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเชิดสมบูรณ์ทานบุญมีมิงรัศมีหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองทาโทมได้ลงเคลื่อนไหวติดตามสำรวจคลังสัตว์สถานที่เป้าหมาย10ครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงงัวพันธุ์อยู่บ้านหาด3คอนมีเนื้อที่เลี้ยงงัวประมาณ200กว่าเฮกตาร์
9: จากนั้นทีมคณะเชี่ยวชาญด้านกสิกรรมแขวงบักนิ่งคณะของแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงชิดสมบูรณ์พร้อมด้วยห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองทาโทมก็ได้ลงเคลื่อนไหวสำรวจคลังเลี้ยงงัวของประชาชนอยู่บ้านหาด3คอนเฉพาะครอบครัวเป้าหมายซึ่งภายในคลังต้องมีความกว้างขวางมีแหล่งน้ำและหญ้าเพียงพอสำหรับการเลี้ยงงัวทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและขยายพันธุ์งัวเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพสายพันธุ์งัวในท้องถิ่นให้ดีขึ้นเหตุให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเลี้ยงการเบิ่งแยงงัวพันธุ์จากคณะเชี่ยวชาญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนคุณสร้างความสามัคคีหัดแน่นความสัมพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือด้านกิจกรรมระหว่างแขวงบักนิ่งและท้องถิ่นให้แน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นกำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงชิดสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานตามข่าวจากกลุ่มบริษัททางรถไฟจีนสาขาคุนหมิงแจ้งให้รู้ว่านับแต่เปิดนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนมาฮอดวันที่9ตุลานี้สามารถขนส่งผู้โดยสารได้หลายกว่า80ล้านเถือคนเส้นทางคำสายนี้พวมเพิ่มพลังชีวิตใหม่ให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในภาคพื้นอย่างบ่หยุดยั้งด้วยจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาฮอดปัจจุบันเส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดขบวนรถไฟโดยสารสากลทั้งหมด 3,913 ขบวนขนส่งผู้โดยสารข้ามสายแดนทั้งหมด 950,000 เถือคนจากหลายกว่า120ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกนับแต่ต้นปีมานี้มาฮอดปัจจุบันเส้นทางรถไฟลาวจีนสามารถขนส่งผู้โดยสารได้หลายกว่า16ล้านเถือคนเพิ่มขึ้น5ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีก่ายในนั้นผู้โดยสารข้ามสายแดน 270,000 เถือคนเพิ่มขึ้น 36.6 ส่วนห้อย การสัญจรไปมาด้วยขบวนรถไฟระหว่างลาวจีนของผู้โดยสารข้ามสายแดนได้สุกยู่การบริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่เรียบตามเส้นทางรถไฟเป็นต้นแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมหั่นอาหารเติบโตหลายกว่า 35 ส่วนห้อย
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่6ตุลานี้สถาบันคนควบฟาซึกแคนาดาได้ประกาศบทรายงานความเสรีด้านเศรษฐกิจโลกประจำปี2026เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนได้รับการประเมินเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเสรีที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งในเมื่อเดียวกันโฆษกองค์การปกครองเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวว่าบทรายงานดังกล่าวได้ยืนยันท่าแฮงด้านตลาดเสรีรวมทั้งสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เปิดประตูมีประสิทธิผลสูงและยุติธรรมของฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งโฆษกท่านนี้กล่าวตื่มว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนปฏิบัติตามหลักการประเทศเดียว2ระบอบซึ่งได้รับการค้ำชูของประเทศชาติและเชื่อมโยงกับโลกมีการธนาคารการขนส่งทางทะเลการค้าและการบริการมืออาชีพที่เสื่อมโตกับมาตรฐานสูงสุดของสากลทั้งมีโครงสร้างจัดตั้งองค์การปกครองที่มีประสิทธิภาพสูงทันแถวรัฐกรที่สุจริตและเป็นมืออาชีพนับแต่ปีนี้เป็นต้นมาเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนได้สร้างผลงานดีเด่นในการเรียงลำดับกำลังแข่งขันสากลหลายประการซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงท่าแฮงเกณฑ์กลางของฮ่องกงและความพยายามขององค์การปกครองฮ่องกงในการสุกยู่การพัฒนาคุณภาพสูงได้ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลกที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
10: ท่านอยากได้งานอัดเสียงและภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานมืออาชีพหรือบ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือวสล.พร้อมให้บริการห้องอัดเสียงและภาพที่มีคุณภาพเต็มรูปแบบได้มาตรฐานสากลพวกเขารับงานอัดเสียงโฆษณาผลิตวิดีโอโฆษณารับภาคเสียงบทและสารคดีต่างๆรับถ่ายทำรายการสัมภาษณ์และผลิตวิดีโอคอนเทนต์พวกเขามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยห้องอัดกว้างขวางเย็นสบายและเก็บเสียงได้มาตรฐานพร้อมมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำทุกขั้นตอนอย่าลืมมาสร้างสรรค์ผลงานของท่านให้โดดเด่นและเป็นมืออาชีพกับพวกเขาได้แล้วมื้อนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-5454-2452 020-2688-8259 หรือทักหาทาง Facebook Page Lao National Radio

สุขสบายดีมีรายการทุกท่านยินดีนำพาทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศเป็นประจำวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 หาสาวโมงนั่นเองเมื่อนี้สายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่เคียงข้างทานในมื้อนี้วันพักผ่อนแบบนี้วันอาทิตย์วันที่11เดือนตุลานั่นเองและบ่ทันใดนั้นก็ใกล้ฮอดมือจะออกพรรษากันแล้วเริ่มนับถอยหลังไปทุกมื้อเนาะท่านผู้ฟังเนาะและการพบกันหลังข่าวนี้มีให้ทานได้หาฟังผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถหาฟังได้ในมือถือของท่านก็คือเว็บไซต์ www.lnr.org.la และอีกสองทางหนึ่งเพียงแต่ทานโหลดแอป Radio Garden แล้วหมุนขึ้นมาฟัง103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาว National Radio Garden เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเอาฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่พบกันแบบนี้ในวันพักผ่อนของหลายคนค่อยคำยำแรงมากะเกียมอยู่คัวกินในการกินข้าวกินน้ำกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องลูกเต้ามาโฮมกันในเฮือนก็ขอให้ทุกคนจงกินข้าวหอมกันอย่างแซ่บนัวก็แล้วกันเนาะอย่าลืมหมุนขึ้นมาฟังสายฝนดำเนินรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้พร้อมด้วยการกินข้าวกินน้ำแซ่บๆกับครอบครัวกำลังเกี่ยมนอนกันอยู่เนาะโอ้โหบางคนนี่ก็ค่อยคำยำแรงมามุงนี่ก็เกี่ยมพาลูกพาเต้านอนกันแล้วมื้ออื่นปิดมื้อวันจันทร์ต้องได้ตื่นเช้าไปห้องหามห้องเฮียนกันก็ขอฝากเสียงเพลงม่วนๆเป็นกำลังจิตกำลังใจให้มิตรรายการก็แล้วกัน

พรรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

ส่องเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการฝากต้อนมาให้ทางมิตรรายการได้หาฟังการในค่อยคำยำแรงเวลา 19:30 หา 20:00 แบบนี้บางคนนี่ก็พร้อมเฮ็ดอยู่ขอกินอยู่เนาะกินข้าวตอนค่ำๆเพราะว่าบางคนนี่ก็กินดึกได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาโบอาจจะบ่ได้พักแน่หรือว่าอาจจะไปท่องเที่ยวกันมาผู้บางคนนี่ก็กินข้าวกินน้ำแต่หัวเวียนพุ่นแล้วหา 18:00 ก็กินแล้วก็เริ่มพากันล้างมือล้างตีนเพื่อจะเข้าเขี่ยมนอนเนาะท่านผู้ฟังเนาะจังไหนก็แล้วแต่มาหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ที่ว่าสายฝนดำเนินรายการผ่านทางรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้เป็นประจำเวลา 19:30 หา 20:00 แบบนี้และการมืออื่นนี้เป็นวันสำคัญอันนึงท่านผู้ฟังเป็นวันที่12ตุลาเดือน10นั่นเองปี1945แมนวันประกาศเอกราชของประเทศลาวเลยท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วความสำคัญทางประวัติศาสตร์การประกาศเอกราชครั้งทำอิฐเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ว่าประชาชนลาวบรรดาเผ่าภายใต้การนำพาของขบวนการรัฐบาลลาวอิสระซึ่งมีเจ้าเพชรราชพร้อมด้วยผู้นำได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการโตหน้าพันลานใสปัจจุบันนี้เมนหอบสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นครหลวงเวียงจันทน์นี่เองการประกาศอำนาจอธิปไตยเป็นการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าลาวมีอธิปไตยมีพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนและเป็นเจ้าของสตากรรมของตนเองโดยหลุดพ้นจากการปกครองของรัฐทิลาเมืองขึ้นฝรั่งและฟรานซิสญี่ปุ่นการสั่งตั้งรัฐบาลชั่วคราวในมื้อนั้นก็ได้มีการประกาศใส่รัฐธรรมนูญและวันสั่งตั้งรัฐบาลลาวอิสระทำอิฐพร้อมทั้งกำหนดธงชาติลาวธง3 4คือเฮาเห็นปัจจุบันนี้แดงฟ้าขาวและเพลงชาติลาวคั่งทำอิฐที่ว่าได้ประกาศเอกราชปุดปล่อยเป็นเจ้าตนเองนั่นเองกว่าจะผ่านมาได้ระยะสงครามถือว่าบ่ธรรมดาการนำพาของพรรครัฐนี่เพิ่นก็มีความสลัดพลิกไหวดีมีความสลัดสงสัยในการนำพาประเทศลาวให้มีความก้าวหน้าและความเจริญหุ่งเฮืองอันนี้ก็ขอเป็นแห้งใจและก็ส้มเซยในวันประกาศเอกราชทางรายการพบกันหลังคราวนี้ก็มีความปิติยินดีและก็ส้มเซยล่วงหน้าก่อนจะฮอดมือวันจันทร์วันที่12กันยานี้ที่ว่าหวนย้อนคืนอดีตก็เอามาเล่าให้มิตรรายการนั่นฟังน้ำกันเอาเป็นว่าระยะนี้นำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงกันตื่มระยะต่อไปจึงมาโอ้ล้มกันอีก

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ยินดีนะพระทานข่าวสู่รายการพบกันหลังข่าวเวลา19:30หาเช้าโมงพบกันเป็นประจำวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์สามมื้อที่ว่าสายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และสามารถทำฟังได้ที่มือถือของทานคอมพิวเตอร์ของทานเว็บไซต์ www.lnr.org.la และช่องทางมือถือของทานก็คือเพียงแต่โหลดแอปเข้าไป Radio Garden ก็สามารถรับฟังได้แล้ว 103.7 ลาว National Radio Garden รับฟังได้ง่ายๆแบบนี้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่ก็หวังว่าเสียงเพลงสารานาฮูที่นำมาหม้อไผ่มิตรรายการคงจะถึกอกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยมาฝากต้อนการในท้ายอาทิตย์แบบนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังกันพอว่ามื้ออื่นตอนเช้านี้แล้วก็เป็นการเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่เป็นมื้อวันจันทร์หลายผู้หลายคนนี่ก็คงจะเมื่อยเนาะฮอดวันจันทร์แล้วโอ้ยก็บ่อยากไปลาไปกันเพราะเท่าใดหรือว่าบ่อยากไปฮุ้งเฮียนแน่เนาะเป็นอันที่ว่าอึดอัดจิตใจบ่แนวใดก็บ่ฮู้เนาะฮอดท้ายอาทิตย์มาก็ฮู้สึกดีใจแล้วแต่ก็ว่าบ่เป็นหยังทางรายการของพวกเฮาก็ส่งแฮงกำลังใจให้ทุกคนต้องสู้เพื่ออนาคตสู้เพื่อความก้าวหน้าอนาคตของเฮายังมีความสดใสรอท่าทานอยู่ฉะนั้นแล้วก็เป็นแฮงกำลังใจผ่านทางรายการนี้ให้มิตรรายการทุกคนท่านผู้ฟังทุกคนก็แล้วกันสุดท้ายนี้สายฝนขออวยพรไซให้ทานจงมีความสุขกายสบายใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมใจปรารถนาขอให้ทุกคนนอนแล้วฝันดีพบพ่อกับตื่นเศร้ามาอันที่ว่ามีแต่ความแจ่มใสมีแต่ความเบิกบานมวลซื่นก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิบัติลาวผู้จะตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิบัติลาวมั่นเยิน

วิทย์จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันจันทร์ขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่12เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการข่าวภาษาม้ง5:30 น.รายการข่าวภาษากึมู่6:00 น.รายการกองทัพประชาชนลาว6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการเพื่อสาวกสิกร8:30 น.รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9:30 น.รายการส่งเสริมการศึกษา10:00 น.รายการท้องถิ่นดินลาว10:30 น.รายการห้องเฮียนคงจื้อวสล. 11:00 น.ข่าวต้นสมง 11:05 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง 12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง 12:30 น.รายการความรู้ทางกฎหมาย 13:00 น.รายการภาษาม้ง 14:00 น.รายการภาษากึมู่15:00 น.หมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอัดสถานี16:30 น.รายการฮอบบ้านพานเมือง17:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง18:00 น.รายการเพลงดังในอดีต18:30 น.รายการละครวิทยุ19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข์ยาก20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คืนสั่นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการข่าวภาษาม้ง

0: จีปัวยีเจ้าเม็ดโยนลูเจ้าเสียอีปัวเป็ดเจ้ากิโลเฮิร์สลอยย่อปล่อยเจ้าจูเม็ด
1: เราก็ยังจงจอดเนี่ยสิก็ได้ในจอมองจมลงมาชัวช่วยเหลือส่วนแรงยังเชื่อต่อใจในช่วยเหลือลำน้องโตเป็นดูสอดตรงจัวหายสอดสื่อยอดโตนู่นน่ะเราชินชี้ยอดโตนู่นน่ะยันยาโตนู่หวานจันนู่ติเก่าอ้อลูกเก่าหลี่ยงอ้อเสียหนังเก่าโตโอยาสื่อโตฮอลูกเก่าอีหลินดูเสียอีโตนู่นน่ะเลยก็ได้ในจอมองเทปจงโตกองโตหลงใจยังชี้หายจังเทศใจกันเก่าเราจอดโตนู่นน่ะตัวอย่างลูกเก่าอินหลินดูเสียอีตัดตัวยันเดินยอดเจ้าจีซื้อนอคุยันโยชิฮะตัวกองตัวลงเฉลี่ยกูตัดต่อเมื่อเช่นรอเจ้าเกศชาวกองฉลองเทียไปยอดต่อชิจติดถ่ายตัวเข่งเก่ายงเสียเจ้าจีปุกเกาะมุมมองกันวิญญาณยนอคุยจดตัดต่อเมื่อเกศหลังเป่าดูนอหมอจอมดูซอนดูซอหล่อจอมดูนอเทียต่อใจเฉลี่ยลำนองเจ้าเป็นดูสอดต้องจวงหายสื่อยอดเจ้านุ่นนอหมอสื่อจังจังจระชาเจ้าเฉลี่ยตำนองเสียนหมอไปชิจลำนองสื่อ
2: เลขาที่การล่อต่อใจทัพปืดจ้าเวียดนามจารินตาหลวงเชยจงเซาเตียต้านกไก่นุติหยีลูกเก่าลีนอยอดชายให้กับปังจืนดับพักยอดทงลุนสีสุริตเลขาที่การล่อตรวจเธอเต็ดชาเหล่าต่อใจเกยตุ้ยจวนแต่เยอเลมิงฮืนทัพปืดจ้าเต็ดชาเวียดนามยอดเจ้าหยีจื้อตุ้ยจวนเต็ดชาเหล่ายาวทางการเจ้าลู่เจินแต่เยอสลิมไซกุมัสซิทัพปิจาเหล่าญาเจ้าโนติหยีเจ้าเจ้าโนติจวนลูกเก่าหลีชองอัศเชนแห่งเก่าเจ้าใส่เจ้าชิจังทวดจาเกชิฝีชิเจ้าจงอวนล่อเกชิลูชิป้าหอดชื่อซึ่งเกชิกงเตโซฟาเทียหุ้มส่วนยุทธศาสตร์เหล่าเวียดนามเวียดนามเหล่าก่อชวนนุทัพป้าจีจีตัวจีเจชิหานอยเยอทงลุนสีสุลิดกู้เต่าเพียยังเกต่อใจอย่าชอเชชอเทียนดองกิเชียเจ้าเกตุจัวเตชะเหล่าเตอเยอเลมิงหืนยอดเจ้าเหล่านอยออิคอเกตุนจีจัวเจ้าเตชะยาวทางการทัดไทยเจ้าต่อก้าอัวเต้าใจเกไซจาละมูอัวทัดปืดจาเตชะเวียดนามเทียเต้าไซเตชะเหล่าอัวทัดไทยรู้เตชะตุ้มุนจีจัวยอดเจ้าเจ้าเตชะเตยาลีไฮลอยยอเพียยังปอดเจ้าเกจังจังเทียนบุริมาสิทธิ์ชื่อซังเขาการทวดจ้าเกชิฟีชิเจ้าจงชื่อซึ่งละชีพิเศษอัวมัวอีซื้อจีมัวอ้อยัดแต่เขากันดูนเตออ้อพักอ้อลัดเทียเนียจีเจ้จงอลุเตชาเหล่าเวียดนามยอดทงลุนสีสุลิดเต้าฟีหลูนุ่มมงหยาชอเชชอจอดเราเยอโตลืมเลขาที่การล่อตรวจเธอเตชาเทียจงกะจะจ่อกิเชียนเต้าเวียดนามดอดเราดองกิเชียเทียเพียงลูกคนเสียเจ้าเจนจีเตียนเดอเกชินจียาวทางการอิยาลีออทัปปิจาเหล่าเทียเวียดนามยอดเจ้าเราหนอยอดเจ้าเชื่อเหอไฮลอออตอกู้เตาเขียดจอช่างสื่อเกจิคอเศรษฐกิจฉีนังเดอเชียนลูเตชาเจ้าโชดเตาเป้าดอดเจ้าเพียงลูกคนเสียเจ้าเชียยาเจนจีเตียอวออลูเตชาจังเตายาตาเจ้าหลอว่าเกนอออตอกูตันตองเกเชียเจ้าเกชิฟีชิกงเตเดออลุเตเถียงยัดเจ้ายัดแต่หล่อหล่อกูอิยาลีเพียสื่อเกกงเตยัดเจ้ายัดตอนเตอปอเตียคณะพูดแทนออตอเตาเมื่อกะชิหลงเปาคณะพูดแทนกิเชียยะสี่ยังเมื่อเกชิชะละอวเกตัวขอชื่อซึ่งหมายย่อกะตั้งจานทวดจาเชียข้อตกลงเตออกลุ่มการเมืองเทียเจียนจีจงเจ้าลูกคณะกรรมการชิกงเตอิยาลีออจงฟื้อวัวปอเตียมั่วคอจงยอดดอนเตาฟ้ามั่วเก๋จอดใจเทียขี้ชีโครงการข้อมูลตัวจื้อสมโนครัวเทียมบาประจำตัวเดินลังตีหนึ่งเหล่าขี้โครงการจีคอมหาวิทยาลัยชิเจ้าจงเหล่าเวียดนามดาวเราลิลิยะชั้นดาววเกนตากู้เตาเมื่อกะชิจอนจีเกตัวตัวเกชิฟีชิกงเตยอดเจ้าเฮาลุลัวเฮาลือปอหือเตชาปอหือเกยะซังเทียชิชะละวเกยัดตัวคอยอดเจ้าขอบเกชิกงเตออตอเทียเวทีสากุลจีเกชังกะกะชิกงเตฟาเศรษฐกิจเกลั่นลั่วเกงกิปังจังจังหมายย่อเชียโครงการอวยย่อลุจอนล่อเฮากะลาชิจัวยื้อพื้นฐานเศรษฐกิจเทียมัวตูหยันจื้อยุทธศาสตร์เดออลุเตชา ดอดาวจีเกโฆษณากะโอหมจอดาวกังกือเทียเกจึงจังเตอเกชิฟิชิโตจงอวนลอเกชิลูชิปาหอดชื่อซังเทียเกชิกงเตโชฟาเกหุ้มส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามดาวดันเทียตุจอสื่อเทียเนี่ยจีเจจงชื่อซังไมยอตุ้นใช้หลัวเยาวศูนย์เผาสืบทอดเตอออลุเตชาสามุจอเตากะชิจอมั่วเกมบัชีเตาโซเชียฟ้าเฉิดเตาจากิจกรรมลอชีจาเกงเกาปั้งเกาดัวยงชิเตาจงลาวเวียดนามออเชียในเกาชาปูยังเตาเจ้าจีจงนู้จีจาเกชิฟีตัวชีปูยังจีเจ้าจงเทียนนู้จงเบจลูชิเตาจงชิกงเตลาวเวียดนามก็มวนเจลูจึงจังเทียมั่วเกลาเจซอมปอ
1: ลาวเวียดนามชิจอชิเกตัวขอจอดจอพักเกชิฟิชิโตจงเกทงเชียกงจือหุ่นส่วนจอดจอยุทธศาสตร์จะได้เกเจอหลันเดียร์สลื่นใส่กุมสิทธิ์เทปุจายอดจอหอไปได้เฉยเจ้าเกมบหัวชิโลเยจงลาวต่อเจอเยเลมึงหึงเทปุจายอดจอมเดติเฉยชินจิเชียเวียดนามจอดจอคณะผู้แทนกิเชียวัวต้นยี่จัวเตชะลาวยาวัวทางการยอดจอนุตียีสอดนุติจัวลูกเก่าหลีจงอเซียนหนังเก่าตอนอยอดเสดองหายจริงจังสอดจีจะเกชิฟิชิตรงเกทงเชียกงจือชื่อซังยาเกกงเตหุ่นส่วนสอดยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวสอดชุนนู่เกาะเถปัสสิสีหล่อตออรุติเชอร์ยันเดอร์ตอจามัวกงส่งต่อใจยอดตอนุติยีลูกเก่าหลีจงอเซียนหนังเก่าตอยอดตอนเด็กกงสื่อเถปุจ่าเฮาไปได้เชลาวเกตจะจอนอกตอคิเชียใจต่อยะสอเชสอเทียนดองเกเชียจอจอกิตุนยิหยวติฉลาวยะวทังกาญะตอรอหนอเทียเกชินชิญะตอรอหนออตอกตอชิจองดองเกเชียเพียยังเกยงเชียจอจอจอเกชิฟิชิตอรองดออลุเตเชลาวเวียดนามยะตอยะตาทอลอเทียตอชิจองทัวซาจอเกชิฟิชิตอรองเกทงเชียกงจือสอดจอพระเฮาลือกำเมืองเกษาเฮาลือเสด็จเชอเสดจอก็ยอยขอเชอยังเชียเจเชียยอดจอกิเชียเทียมเกษชงสอดจอเกวัวลุลเฮาลือเกษีโตยงเกษีหลงเกปองยิจัวเตชันดาจงคณะผู้แทนกีปังซึนราหมดจอกทัจายะสยังอีขอก็เพียงปอดสอดจอจอเกษีฟิชิโตยงชื่อสังดาอรุเตชะลาวเวียดนามวัดจิตจะเกิดชีลูชีปาเกิดชินจังเชียเกิดท่องเชียกงจือจะจองเขาเกี่ยวลู่ลู่เขาลือลำมอเตอร์เขาลือเกิดกงเตเขาลือปองหือเตจ่ายปองหือเกี่ยนสังเขาลือเกิดกันต้องเดาเขาลือเกิดฉีขอดแรงที่หนึ่งลำมอเตอร์เขาลือเกิดลาเกิดลัวเขาลือเกิดหลีปังลำมอเตอร์พัฒนาโลซีนวัตกรรมเทียลุลยาหัวโมเกิดท่องเชียกงจือเดาออลุเตจ่ายลาวเวียดนามท่านทั้งหลายอัตตาโกตาชิจอมเกชิชลาวเกจอบพิสุเกกงเตเลยาตันเดวยตาโมเกปอจงจิเกกงเตเกทงเชียกงจือจอดจับพระเฮาลือกำเมืองเกษาเฮาลือเสด็จเชอร์เสด็จว่ามุจลิงเกลูปอจงหลอนเดออ้อกลุ่มกำเมืองเทียจงยลูเจ้าที่ปลดเจ้าหญิงเดอคณะเกกงเตลาวเวียดนามจิเกกงเตวตุนยิสังจอดจอพระเฮาลือเกกงเตเฮาลือปองหือเตใจปองหือเกเนสังซัดชงเงินไข่ก็มาเกยงยิจอดจอเกงหลีปังลำมอจอเฮาลือเกกงเตเลลยะก็ต่อหมดเลยเพี้ยซึว่าต่อกาเจว่าเกนเดินยอดจอเฮาชงออเซียนหนังเก่าชานอก็ยังต่อมาเกชินชี้ยอดจอได้จงยลูเราที่เราเจ้าจัวได้อ้อกลุ่มการเมืองคณะกรรมการเกกงเตลาวเวียดนามที่ละมดเราเกี่ยกเกทงเชียกงจือลาวเวียดนามยัดเราชงออเซียนหนังเกาชาสะดวกเก่งเกาปังกงดัวนู้ตั้งจาเกชิฟิชิตเราจงพาตัวสีที่ละปุยังเราเจ้าจีชงละมดเราเกสุมที่สัญญาเกชิตเราจงเกกงเตลาวเวียดนามที่ละปุยังจีเจ้าชงเทียนเราเราเลือดยาเสด็จเกาะมกเกทงเชียกงจืออยากดับฝ่อเทียกเกาะเตาใจเซนจีหมดใจลุงหอเพียว่าเตากาเจ
2: จองฟื้นจอมาตาการมั่วเจ้าอาเจอโครงการจีตุงรีอยากได้หูเจลินตะลวดยิ่งจองเศร้าเตียจองฟื้นเตาจอมาตาการเสด็จเจ้าลานเชียเกมั่วเจ้าอาเจ้าสีนั่งเตาสี ลอนเตอร์การจีเกช่วยชัวจอมบริษัทยัวจ้องแค่หล่อเทียสัตเตอร์เทียจอมบริษัทมัวเจ้าอาใส่เจ้าจื้อเจียเกเขาเจ้าเจียลอชีกัดตุนเทียชีลูกชื่อเห่าจีมัวจ้องเยงกีลอชีย่อสวยโอกาสเยงกีว่าเกนเตอร์ลานเชียเกยัวเกมัวก็ว่าเจอโครงการจีตุงกีอย่าได้หูตัวจื้อก่อบริษัทยัวจู่เขาเจ้าเจียยัดเจ้าคังสำหงเจ้ามาตัดฐานเตาตังเจเยาสลืมใส่กุมัสิทธะปืดจานเหล่าเตาซีแจงละชีเคลียจ้อลุลุเฮาลืนเตอจ่องฟื้อยอดเตาจงจะลูสมัยสามันเราที่อ้อนเตอสภายหิงศาสตร์เผ่าที่เก่าเผ่านุติชาลูกเก่าลีนอย่อสภายหิงศาสตร์วายาวัฒน์เตอเยาสอนใส่สี่พันดอนเธอสภายหิงศาสตร์ยาทะปืดจาเตาซีแจงละชีเต้จะลุนงเตอคณะจู่สภายหิงศาสตร์เทียสมัยสีสภายหิงศาสตร์เตียจ่องฟื้อมั่วเพี้ยสื่อยัวลันเชียวก่อมั่วจ้อเจ้าเจ้าชีนั่งเตาชีใช้เจ้าแต่ตั้งหมั่งไฮลอยาทับปืดจ้าเตาเคลียเจ้าปอเตียยอดเจ้าโยชิหะวัวช่างสื่อเฮาพับพื้นเทียสากูลตาต่อมั่วเก๋กุ้นชอลอยย่อมั่วเก๋กุ้นจูชื่อสังย่อเก๋จีชิหะสังฟ้าเก๋ลันลัวตั้งหมั่งเก๋จียัดสังยอดเจ้าพันหูตัวยานร้อนดัดเตเทียเลยๆอยากชั่นเจ้าใช้เจ้าเต้ตั้งหมั่งไฮลอนอเต้าจีเกปวดจั่วเจ้าตรงรีเจ้าอาเทียตรงซงเกป้าพลังงานยอดเจ้ากันตูว่าเจ้าจีเกปวดจั่วเจ้าเต้ทะเลาอย่าจะจีเทายอดเจ้ายาตาเทาหล่อจ่องฟื้อเต้ามาเชียเจ้าเล่อวัวเชียมาตาการอีจอใช้เจ้าอวัวกอดเจ้าเกปวดจั่วเจ้าเศรษฐกิจลุ่นนังกาโนเกเฮาแต่เนี่ยจีเจจงยอดท้องเต้เฉาหล่อเต้าอินจัวเชี่ยเหอะตาจาริจารากูซีเฉิดเจ้าลันเชียก็มวดจ้อเจ้าชีนั่งเตาชีจ่องฟื้อเตาจอมาตาการสื่อจีเกช่วยชัวจอมบริษัทยวงกันรอซาเตอร์เทียจอมบริษัทมวดจ้ออาเฉิดเจ้าจื้อเจียเกเข่าจ้อเจียลอชีกักตุนเทียสวยโอกาสลอชีชีลูชีเห่าจีมวดจ้อเจ้าเยงตีวายอลันเชียเกยัวเกมัวก็หมดเจอโครงการจีตุงกีอย่าได้หูตัวจื้อก่อบริษัทยัวจู่มั่วจ้อเขาเจียเจยัดเจ้าเฮาคังสำหงเจ้ามาตัดฐานอวเตาตังเจยัดเจ้าจ้าดำลัดจิจิจัวถัดลอมบ่อเทียชาสื่ออย่าสื่อยังให้เจ้าเจ้าปริมาณเกยัวจ้องแก่หล่อเทียขอสั่งยัดเจ้าชดเชยนู่ลาระบบ DTOP เฉยเจ้าชัวเช้าลาชีป้าเมินช่างสื่ออวนเตดอเจ้าจัวจ้อจ้อยัดเจ้าคังสำหงเตะเฉยก่อยัดเจ้าระดับเชียว่าคือยังลีเจ้าเจ้าลังลีใจหมู่เมื่อเกยยงหยีเจ้าเกยยวงก้านหลอนเต้าเจ้าเฮาเกยเทียช่างกาก่อบริษัททวดจ้าท่านเกยยวดเจ้าอาหลอนเต๋อเต้าลู่เต๊กชาสื่อเวียดนามชัวเทียสิงคโปร์เฉาเจ้าพัวเกยพอชีลาชีเกยจีมวดเจ้าชีจริงจังว่าก่อเชลุปั้มเจ้าตัวอย่างมวดเจ้าเจ้าเจ้าชีนั่งเต้าชีเทียผ้าเกอวอย่าสื่อยังชี้เจ้าเล่อวมาตาการพ้นผ่านละชีเจ้าอัตตาอากรชี้ตุงรีเจ้าอาตรีสัพพาหิงสาเต่าใจยัวช่างกาโครงการจีอวสั่งเจ้าอายอดเต่าเป้ผ้าสื่อลียาเก่าเต้ยานร้อนดาเต้เทียยากาเต้เจ้าเช้าเฝ้าเกลาชี้จัวยือระบบคันสำหงเจ้าชี้กงเดอร์อาเซียนชายเจ้าชี้ป้ายอดเต่าชี้หามัวเกยัวมอเชียเจ้าเช่าเฟ้อเกมูลอเตาเฮาเก่งรีปังจีอวทอดซาเจ้าอาลาวเวียดนามอวกอดเจ้าเกชีเนียเทียชีเช็ดเท่าจอลันเซียอวกอดมัวจ้อเจ้าชีอย่าสื่อยังชักช่องระดับมาตรฐานเทียช่างกาเก่งรีปังยอดจะเฮาโฮงงามปุงเต็งจ้อลาชีโฮงงานอวจ้อยอดจะเฮาไปเตะเฉาชักเจ้าอวกอดเจ้าเกยัวจ้ออางก้านหล่อช่วยโยปอนุ่งหลีขวานยอดเจ้าช่างจัดชั้นเยี่ยเจียเก่าเชียตื้อเต๋อกีบจารินตาลัวเจจงเศร้าเตียจงเจ้าลูสมัยสามันเราที่อ้อนเต๋อสภัยหิงศาสเผ่าที่เก่าเถ่านุตีหยี่ลูกเก่าลีนอวัยะวัฒน์เต๋อเยาวิไลวงบุตรดาคำหรือเถ้าสภัยหิงศาสเยาเวียงทวีสอนเทพพระจานเถ้าองค์การช่วยโยหิงลัดเต่าชาสื่อเจ้าจงเจ้าลูเตียยอดเจ้าชงอ้อเชียแหน่งเก่าเจ้าลายเกช่อนจั่วช่างกาเทียช่วยชัวดัวเจ้าเต่าเกให้เดอเจียนจี้เกช่วยชัวช่างจ่าชะเนียเซียตั้งเหมืองอัวยัวจุดเต่าให้เดอรวม มัวปังเคยเศร้าจะเนี่ยอัวจอชาปังตีอีจะเนี่ยอัวเทเทนเราสีตาบริษัทลอนเตอร์เก้ค้ำประกันจอลูเก้จออากรตุงกินเจเชกำไรเราสีอากรกำไรเก้ซ่อนจวดเทียเลอัวจะเงื่อนไขเก้จอลูเก้เคยเศร้าเนี่ยเตอร์ฉันเนี่ยเสียเตะเฉลาดอเจ้าตั้งมั่งเลยๆอย่าฉันเจ้าสาเจ้าเนี่ยเก่าเปล่าตื้อเป้ปวนล้านเตอร์กีบยอดจะเฮาให้ได้เต่าไหลย่อเป้ตื้อชาปัวล้านเตอร์กีบบ่าวลีนั่งเก่าเจ้าฝั่งปัวเตอร์เตอร์จออัวยอจุเต่ามั่วเกให้เดอจอจังขัวมั่วย่อเก่าเชียตื้อจีปัวล้านเตอร์กีบย่อเวียงทวีสอนเทพพระจานเต่าถาเตียยอดเจ้าชงออเชียนั่งเก่าเจ้าเท่าหล่อเกช่อนจั่วชังกาช่วยชวดดัวเจ้าเจ้ากะให้เดอเจียนจีเกช่วยชวดยอดชังจ่าชันเยเจียตั้งหมั่งเต่าใจเกให้เดอฉันเนี่ยเจ้าช่างกากระสิกรรมเราเชื่อกงลองจำกัดตัวอย่างข้าชาวเนี่ยกิจใจเจ้าบริษัทชาปังตีอีตันชอย่ออีปัวเก่าจีตื้อเต่ากีบเบาลีอีปัวฝั่งปวนเต่าพิสือเอาลูกฉันเนี่ยเจ้าอวยย่อฉันเนี่ยเจ้าฉีคอเรากงเกล่าลัวเราเวียดนามเต่าไฮเดอเนี่ยกิจใจเลยย่อนังเก่าจีฝั่งปวนเต่าปังตีอีมวยย่อเจ้าตื้อหยีปัวล้านเต่ากีบลอนเตอร์ฮุบกันจีปังตีอีลอนเตอร์เป้ตื้อเตอร์กีบละมูอัวเปล่าตื้อเตอร์กีบชาวจอกาเตาไหลย่อเป้ตื้ออ้อปัวล้านเตอร์กีบอัวเจ้าตูเล่สั่งเตอร์เก้กิจใจเนี่ยยอดเจ้าเชียร์ใหญ่เก้เจ้าลูยอดเจ้ากีจีปุชาหนังเก่าจีฝั่งปวนเตอร์เจ้าปังตีอีเป้ลูกชายเนี่ยเจ้าอวยย่อชายเนี่ยเจ้าชังกากระสิกรรมจำกัดชายเนี่ยเจ้าเก้ล้านลวดเจ้าเตะชายเหล่ามหาศูนย์เทียชันเยเจียฉีคอสุนัมบดลอชีชันเยเจียนั้นย่อมใบย่อชาเจ้าอ้อตื้อเต๋อกีบตูเล่งกิลาอัวชาเจ้าอ้อจุดเจ้าตื้อกีบอวยย่อวีลอนเตอร์อาตาเก๋เป๋าเนี่ยสังเสริญยอดเจ้าชงย่อหยีปัวจีเจ้าอ้อล้านกีบสาเจ้าเนี่ยอยู่จุดเต่ามั่วเก๋ให้เดอย่อชาเจ้าอ้อตื้อเต๋อกีบเต่าให้เดอลอนเตอร์เก๋เช่าเจ้าเนี่ยจอกาจีปัวเต๋อล้านกีบสันต้องมั่วรู้เจียจีชี้อยากตัวกันทอยย่อจีเจ้าหยีตื้อเต๋อกีบยัดเจ้ากิดดวงบนตือเกณฑ์ยันจังย่อเจ้าตื้อเต๋อกีบชี้แถะเราชี้ใกล้เกียร์ฟาเซธกิจย่อชาตื้อเต๋อกีบเทียกูจังขวย่อเปล่าปัวเต๋อลั่นกีบฉันเนี่ยเจียช่างกาเกอโอ้ของลงเต่าจ้อเนี่ยกำไรย่ออีตื้อเต๋อกีบกางงบประมาณหิ้งหลัดเต่าชี้ชัวเจ้าเกใจลิช่อตังเจย่าเวียงทวีสอนเทพพระจานทร์เต่าไฮซีเตียไฮเจ้าจอตั้งมั่งอัวเต่าใจเกไฮเดอร์ชันเยเจียเตชังเหล่าเทียชันเยเจียธุรกิจเลยย่อชันเยเจียเกล่าลัวจังจีเต่าเศร้าจอปังเทียปันจีเจลีเกเจ้าลูกกิจใจเต่าตุล่าลัวอัวชันเยเจียเต่าเมื่อจอกิจใจชาปังกิอีจังเศร้าจีเต่าไล่จอเนี่ยกิจใจดอกก้าหล่อสุลีชันเยเจียเกล่าลัวเจ้าเตชังเหล่ามหาศูนย์ฉันเนี่ยเจียช่างกาเกอกงลงจะเนี่ยกิจใจฉันนั่งเก่าจีฝั่งปวนเตอร์จะปังกิอีย่อเปล่าตื้อชาปัวล้านเตอร์กีบเนี่ยกิจใจจีชงอัศเชนนั่งเก่าจีมวยย่อจีล้านเจ้าปัวตื้อเตอร์กีบฉันนั่งเก่าจีฝั่งปวนเตอร์จะปังกิอีอีจ่อย่อจีตื้ออ้อปัวล้านเตอร์กีบฉันเนี่ยเจียเตะแทนเราจีตัวอย่างยัวทวงละสีให้จะเนี่ยอวอยู่มั่วสีเทะเทนจองบริษัทพลศักดิ์ฐานะอวยย่อตัวค้ำประกันเนี่ยกิจใจย่ออ้อตื้อเต๋อกีบจอชันเนี่ยเจียอวยจ้องเตี้ยหลอนเต๋อเกยยัวจุ้ยยังเชยเทียมวยเนี่ยเจ้าเจ้าเนี่ยย่อชาตื้อจู่ปวดล้านเต๋อกีบเฉยจ้องเรนจงเต๊ะเกยปวดจั่วลีไฮหล่อคณะใช้ชัวกู้เต๋อชี้ชะลามาตรการฟ้าเกยเจ้าจีเราสีลองวินัยเจ้าเชียตัวเฉาอวยย่ออลุชันเนียเจียเทียอิลุสถามบานสุริย่อชันเนียเจียเตชะเหล่าชันเนียเจียฉีคอยาโฮชาสถามบานชันเนียเจียลอชีสถามบานธนาคารอวจิเตาจ้อเนียอากรตุงกินเจเก่าฝั่งปัวหล่อนเตอร์เกยัวของลั่นลัวเทียเกมบริการชั้นเดาอวยย่อจีชีมบินอากรเจ้าเตลิเกจลิช่อเทียลำเบียบการมวยย่อเจ้าปัวเตอร์ลั่นกีบเทียนเจ้าเลยๆอย่าชั้นเดาจีช่วยชวนช่างสื่อเกเล่อวเงื่อนไขเกจลูกิใจเนี่ยจีสัญญาอวจอเนี่ยชาหนังเก่าจีฝั่งปวนเดอปังกิอีเจ้าเนี่ยอ้อตื้อเต๋อกีบเท เฮียจอเนียกิจใจชาละศัพท์คำประกันย่อเปล่าสัญญาเจ้าเนียไปปัวเตอตึกีบว่าเจ้าจีตัวอย่างยัวตัวเตาเจ้นจีจงเตอจอเนียสีกิจใจให้หล่อ
3: จากเกิดเต้าหนาเทกิลางวบปางวนตัวนูซีฟือเกือเคียปู่ยังไปเจ้าออสยงเทียจังตงตั้งจามหาวิทยาลัยสังคูแห่งซ่านคือจากเกิดเต้าหนาเทกิลาเอาจาลูกของจงวบปางวนตัวนูซีฟือเกือเคียปู่ยังไปเจ้าออสยงน้องตีชาลูกเก่าหลีชงอีเชจปวดจะจับเล่าจอเจ้าน้องตีชาลูกเก่าหลีออสเชียหนึ่งเก่าเจ้าจอเจ้าชาติเกิดตั้งจามหาวิทยาลัยสังคูแห่งซ่านอย่าอวดทางการเจ้าน้องติดเจ้าลูกเก่าลีออสเชียหนึ่งเก่าเจ้านอย่อเจ้ามหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติรอดงคำสร้างเมืองฮัดใส่ฟงเฮาตรวจจังเหยียงจันมั่วเย่ยทองสลิดมังนอมเมฆหรือเท่าปืดจ้าปืดจ้าเฮาหรือจ้าเกะเก่งเต้าดาเทียกีฬาดอเจ้าจงกัดจ้าจ้อกูกัดจ้าจ้อตุ๊กจ้อสื่อซีฟื้อเทียจงครัวเจ้าใจตัวดอกงกองส่งเตามั่วเก๋เพียยังยังอยากเตะเตอร์หลอนเตะจอตุกเกอร์อยากหล่อเจ๋อสองบ่อเพียยังยังอยากฝงกองหมงเจ้าซีฟื้นูฮูจูป้าเฉิงนงตีชาลูกเก่าหลีตัวคอนเตะเถอเทียหยังป้าหัวฝงกองหมงเจ้าซีฟื้นูใส่เจ้าเก๋ยยอดเตียนจีนเตะซีฟื้อวัวเตาสีดายอลั่นหลีจื้อยือหลอกควักเฮียเตะเมตุเมียวเกาะวันหนึ่งรองวันหนึ่งชาลีพ่าวิไลพิลาวงหรือไปตัวจื้อตุ๊กจ้อสื่อคณะจัดตั้งสุดกลางพักเต้าหลอดชาติดำนัดให้จอตั้งจากเท่าใช้ชัวล่อเทียนหรือเท่าใช้ชัวล่อเฮามหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งซ่านโอยอเต้าตั้งจาใหญ่ลาวันวงคำซ่านวัตุล่อใช้ชัวมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งซ่านเผ่าวงเดือนโอโซเทียเผ่าวันแสงจุนละมณีวัลหรือเท่าใช้ชัวล่อมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งซ่านแสงนอใหญ่ตู้ดาวันนอมยังเศษเท่าไปจัดตั้งหือจาเกิดเต้าหนาเทียกีฬาเต้าหลอดชาติดำรัดไฮซอเกิดตั้งจาหรือศาสดาจารย์เก่าอ้อเล่งเกลูปอรงควรเสียซีฟื้อพิการรงชาลีอ้อเล่งเทียงเกลูปอรงไฮซอไทยตุ๊กจอสื่อเทียตั้งจาตุ๊กจอสื่อว่าเขาหรือบริหารเขามหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติเก่าเจ้าเล่งยอดเจ้าหยิบจื้อนอยใหญ่ทองสลิดบางนอเมกเต้าทัวเคียเทียไฮซอขอจังจังเต้าซีฟื้อนูทองเตชะเพียจอออกกันกือจังจังสือลียอจอซิฟื้อคำยอไทยตู่ซิฟื้อว่าลุชัวลุเตลุเชอเทียเกเสียจังไทยยอจอยัวซิเหอว่าลุเตลุเชอป้องว่าเจเขยอไอตู่เขารองจอจงซิฟื้อกือเคียนได้เผาต่อกาใช่เจ้าใช้ชงลุไม่หมอนได้กือเคียนได้พักเทียจงฟื้อเต่าปอรองมัวนุติชาลุเก่าลีได้ชัวชัวลุชงว่านงซีฟื้อแห่งชาติชัวจีชงอิเชจโยปวดจะจับเล่าหลอดจอเจ้าเนียนนู่นนอใส่เจ้าเกาะชินแนงเต่าเป้าจะเตี้ยเตียนจีรองว่าซีฟื้อเต่าเนียนจังอวดเจียยายทองเซลิดมังนอเมกเต่าหายจีจอยายล็อกแก่สอนพงวิหารรอลู่จีเจียเตียซีฟื้อยาพักตัวหนึ่งเทียซีฟื้อยาลุได้ยาล่อนได้เก๋เก๋เป้ายอดตู่สายเจนดอกสีแดงสายเจเจ้าจงฟื้นสายเจ้าควักเฮียเตมิตู้เมียวเตียเชียวเกนอใหญ่เต่าจอลุสิเซงจอกเฮียเจ้าเกสองคอระบบซีฟื้นเกาะเต่าเจอลีเจ้าเกสาเต่ายอดจงยัวสิหาเชียชื่อเซงยอใช้ช่องลุกงมังคือฉีจังจังดอกซีฟื้นเกาะจียอดเจ้าละลูเตียซีฟื้นยอดตู่เนียนเต๋อเต๋อเตชะวิยาเตียซีฟื้อยาตุเจียจีเก๋ไก่เป้าเตารงจีคอซีฟื้อก่อเตามาตรฐานมั่วคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติจ่อรงดอเตามั่วเก๋เป้าอยากเชียฟ้าเทคโนโลยีชิกกงตัวตรวจทฤษฎีเทียเก๋ตั้งจาว่าเขาลือมั่วขอจังได้ยุคสมัยจ่อหล่อชิเทียล้านเชียก่อมั่วซีฟื้อเจ้าจูก่อเตาจอตุ้นใส่เก๋เตาชาลีหล่อเก๋ว่าซีฟื้อมัวซีฟื้อไฟหมูเจ้าชังจาดเด่นดงหลงคอกงจักกันจะตั้งเกาะรงจอยจัวเทียติดไทยเกลวดทั่วช่างกากิเข้าหรือบริหารเทียเกชิกงเต็นดอสากลเทียผักพื้นตาชีปอหือเอกลักษณ์เขาอยู่รู้เตเชอร์ใช่เจ้าจังตงจามหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาติก่อเตาใจเจียนจีเตียหมูเจ้าขอรงยายทงสลิดมังหน่อเมฆเตาจ้อชาลุลัวเข้าหรือจุดสุ่มสื่อลีหลงคอกลไกเกตัวชื่อบริหารเทียวิชาการก่อทันสมัยเทียมั่วเกชิตตัวรือดอเจ้าสากลโจ จีคอซิฟื้นเชียก่อม่วนปล่าทักษะสื่อลีทักษะดิจิตอล AI เทคโนโลยีทักษะเก๋วันนึงย่อทักษะเก๋คือนอกคือเฮาบัตชีหลักสูตรเชียจองบัวเป้บัวเป้เทียดหลงตีเก๋ว่าอาสาสมัครหมู่วันระบบหลงเป๋าใช้เก๋กงเตนดอสถาบันเก๋ไก่ด้านใดเฮาเตชเทียดใจเตชจังเก๋กงเตนลอนเดอร์สากลว่าย่อตัวตัวขอลักการลาชิตัวยืนดอสากลว่าหูเจ้าจงซีฟื้นตู้เจ้าสื่อฉันจากเกี่ยงด้านใดชัวตู่ก่อใช้ช่องลุล่วเข้าหรือการเมืองใดอยู่ฝงก้องมองเจ้าจงซีฟื้นตานทอก่อมัวลุได้เจ้าขอคอเต่าใจเกี่ยมัวแย่งหลอนใดอยู่ลุล่วเข้าหรือ
1: เฮือจ้าสุจีเกจระขวเทียนดอนยีเต่าตังกี้เกี่ยตัวชื่อเทียนตันใดปอจงเจ้าเกี่ยอวลลัวยัดเจ้าปังสินระเทียนทัจจาเฮือจ้าสุจีเกจระขวเทียนดอนยีต่อมื่อเกจใช้ฟ้าดวงเชียหายจะต่อเกจไฟกี่ดวงเดอเกจตัวชื่อเกจเติร์นดงเดอเกจปอดรองต่อเกจอวลันลวดยัดต่อกี่ปังสินราเทียธาจาเจลิเกจใช้ฟ้าที่เกจชิชลาเมื่อเกจปอดรองหายจะต่อเกจซื้อจีบอวเทียลักเชเกจอวลันลวดรอต่อเดอยันยืนหายจะเกจลันลวดเกจต้นยีชัวหอมเดอจงต้องกี่ปังจะได้เฉยเทียเกจต้นยีหลอนเดอจะติดเฉาเกยันยืนหัดจะเจ้าเกยเจ้าปูดอนยีเดอจ่องตู้เจ้าซื้อกิติเฉาใบยันยืนหัดจะเจ้าเกยเจ้าควานดอนยีเทียนเยทันเบียนเดอกะเกยเจ้าปูคณะดอนยียศต่อมุกเกยชิชลาเทียยศต่อแล้วเฉเต้นเดอปอดงเดอเกยหัวละลวดชัวห่อท้องหอเตเฉาวิปเตียมอขอยั่วตรอกพักเกจริช่อเทียจิตเจ้าจริระเบียการยะเรนในพ่อสวนสวรรค์เวญเกปึจาเฮาหึจาสุจิเกจระขวเทียนดอนจีตอมอลุเตจึงมังตอจงสมสิทธิ์สภัยหิงสาญาตอตรงยะโลสมัยสามัญเจ้าที่ออดะสภัยหิงสาเผ่าที่เก่าญาตอนุติชาลุเกาะลีจงออเซียหนังเกาะตอนอยะเรนในฝั่งสุจิเกจระขวเทียนดอนจีเฮาตัวจังเวียนจันเทศสังยายต่อมกเกชิชลาเทียจือจิปุวอลันลัวหายสะตรองได้พาเกลันลัวดอนยีสวดเสียหอดอตนอลอยต่อมกเกไฟเกใช้หัวเกตัวจือสะตรอสวดเสียลุลุเฮาลือลีตองฮารนอก็จึงมังชักขอกู้มุนจีละอย่าตอนเดดอตอลุลุยันสีเทีย
4: จำลองหมอชัวลีเปตอมลองทะลมุนอยอสอสื่อยอตราเฮาเตชาเราจะนอเป็นโยชิเหรอเรากู้ต่อทำมูลเหรอยาลินดากูอาลีว่าดอเจ้าไม่เย่ชงจูเล่าเทียฝงชงให้สอดสื่อเราจอเจลีนอเป็นมาลีชินจีดัวเฉดาย้อนชง
2: บริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้องเดาจำกัดชาสอดเราเนี่ยซีกติ้นจ่ายยอดทงสุดโซลุเตชาต่อเป้าให้ตีเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้องเต๋อเจ้าชนดาสื่ออีอวนต้องเต๋อชื่อใครชื่อหยวนเจ้านั่งบล้อหมู่เจ้าชัวลุเตเฉาอ๋อเขียนต้องเต๋อวีซ่าเจ้านั่งใจเตเฉาตัวย่อว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเจ้าเตเฉาเหล่าเป้เขียนต้องเต๋อเจ้านั่งใจเตเฉาตัวย่อเทียเขียนต๋อจอใจเจ้านั่งใจเตเฉาตัวว่าเฮาลือเจ้าเตเฉาเหล่าเปล่าเขียนต้องเตอหลงสังสารเจ้านึ่งใจเตชะตัวยอดเจ้าเตชะเหล่าเตาถาวรลาชียอดตามุลีจีเขียนแดงเตอท่านเบียงลานลัวเทียแดงเตอจอใจอวนลานลัวเจ้าวันต้องเตออยู่มั่วอาเทียมใบตัดดินลาชีอวนแดงเตออาลินเตอเกิดที่นึ่งจามองยอดท้องชัวรู้เตชะยอดในลังตือสาตัวอวนลานลัวสาตัวยอดตัวอวนสังสารลาชีเขียนต้นเต๋อชื่อใครชื่อยัวสายยัวอามัวอาอ้วนเต๋ออาเทียหลงสังสารตัวยอดจะเฮาเตะเฉลาตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสะตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเต่ายี่ยี่อีเป้สุนจีจีเต่ายี่ยี่อีเป้สุนจีตาวชัวลุชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้องเตอจำกัด

0: ดากีวิทยุสร้องเสียงรอคุณผู
1: ้สรงเพียนดานาคนร่วงเวียงจัน
0: ยิ้มสรวจตั้งแต่ห้าโมงเริงรอดรบโมงดานระบบ AM ขึ้นเริง567กิโลเฮิรตซ
1: ์ขึ้นเรียกครบบังเมื่อ130กิโลเฮิรตซ
2: ์ซึมบายเลอร์เบิ่งบอมือกำยังซึ่งรักแพงรวยจำลอจำกลครอซึมดอดตอนรับกดรายการหึงลอเกอร์โมเอปุบยอตอนสรวจสิกีเกิดกับมือวันจันทร์มือที่12มง10นึมปรปันเสารกมือเกื่อนมวยกำมง11เหล่ามือกัดมดถวยเปล่ามือถวยเปล่าสิกีแล้วเกิดกับมือตรอมือเลอะมือเปลี่ยแตงมือก็เลอะแตงมือก็เปื้อนแตงมือก็เคลื่อนสิกีตอนสรวจสิกีดำเนินรายการโดยโคศกสมเคียนก็จะข่าวไกลเล่าไกลปืนตุนออริยงมาเตแฮมีเปื่อนกำยังเปื่อนกำงารตั้งแต่เวลา5โมงครึ่งรอด6โมง30นาทีเก่งตอนสรวจจากีตื่มสายยงมาเตแฮมีก็เปื่อนเตซีเรือรุงมารุงมาเตียบมาเตียบมาเรียเรยอร์นายองอริยตรองจะเมื่อตะวังกีกับนงประดาปิดข่าวเรื่องยตาสภาเดศาสตร์อีกมาข่าวเหตุการณ์สำคัญกำเกิดเกิดเคลื่อนซึ่งบรรดาสมาชิกสภาแต่ละเขตแต่ละแควงก็เปื่อนเตเสนอเปื่อนเตมันสักทามมันก็รออันแนวตะเกิดต่อกับวาระของประชุมจะเมื่อนี้อียอกำยังบรมยอ
3: กำยังด่านสีแจงเด็กกระทรวงองค์การต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณเดลัดกับแผนกมูลหอยนี่บึงทานสมาชิกสภาแห่งศาสตร์บางกระเบือนอริยะประสนละตระเกิดเซนดาระแผ่นกินีเออาโคศกเสียงจันตรอกประจำยัดดาสภาแห่งศาสตร์รายงานอันอีหนึ่ง
4: ยัดมือที่7มง10นุ่มกระบันสรกเมื่อที่กระเปะด่านอ่านแต่งกองประชุมสมัยสามัญเดือนที่กระบาดเดสภาแห่งศาสตร์สุดที่10ซึ่งทีมข่าวโทรภาพอีข่าวเรากมุอีกเบือนเดกุดประจำยัดดาสภาแห่งศาสตร์เรื่องวาระยัดดามือที่7โมง10นุ่มกระบันสรกกินิซึ่งเมื่อโมยวาระซึ่งอาความหมายสำคัญลูกสระเบิร์บึงสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ก็เบือนเดอาอันประชวนรัตเกิดโตดาหมดรายงานเดรัฐบาลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเดศาสตร์อียอบรอมกับการเวียกสำคัญกระบังและยัดดาวาระเดมือที่7โมง10กินิซึ่งเมื่อวาระเดบึงกระทรวงองค์การก็เบือนได้เขื่อนซีแจงหรือว่าแย่ฮารอมันเดสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ซึ่งเบือนได้อาดานมันยัดดามากกระเลือกสำคัญต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบกมูลเดลัดบรอมกับแผนกมูลต่างประเทศดำมือที่7บง10นึมกระบันสารกเมื่อที่กระเปะดันแตงกองประสมสมัยสมันเดือนที่กระบาดเดสภาแห่งศาสตร์ชุดที่10งนมาประธานกรมธรรม์จอดใส่4พันดอนประธานสภาแห่งศาสตร์กองประชุมเบือนได้รับยังการเขื่อนซีแจงหรือว่าแย่ฮารอมันเดบึงกระทรวงโอการโตแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบกมลเดลัดกับแผนกมลต่างประเทศสังยรณีทานสันติภาพพบวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการกมลก็เบือนได้เขื่อนเราอันหนึ่งเกี่ยวกับการแร่รายรับกู้ดังงบกมลซึ่งจนากลัดยอกกระทรวงก็เบือนได้รับยำเซบอกออร์ยืมคะแนนการต่างดาส่วนกลางกับท้องถิ่นอันเดียนยำเซดาการแร่รายรับในกองทองอัมตะเบือนย่อมแผ่นบุเดกอมเบอร์บึงโครงการก่อสร้างยอดสากโครงการอัมดันอันข้อมูลริดึงแต่งอันการแร่รายรับอัมตะเบือนย่อมซึ่งกะอุ่นบทการจัดสรรงบกมูลอันดาคะแนนการมากคะแนนการกนี่บลากระทรวงก็เบือนเดเคลื่อนแผ่นจัดปั่นงบกมูลย่อย่อมการปั่นเดยืมกระทรวง
5: เทียบก่อนจากทรัพยากรธรรมะเฮธาตเนาะการหุบพองจันกิฟต์เลยครับเรื่องงานดังกล่าวนี่เป็นได้ปฏิบัติตามหลักการลุ่มซุนงบประมาณนั่นแหละซึ่งคงเขตบ่เฮเป็นทาเฮงหนึ่งที่มีความสำคัญประกอบส่วนต่อเลยครับประมาณแห่งรัฐการเก็บเลยครับในโครงเขตดังกล่าวก็มีทาเอียงเพิ่มขึ้นเลยในแต่ละปีสำหรับปี2016นี่สามารถปฏิบัติได้คาสาวคาสมทานจัดเก็บเลยครับนี่ก็เป็นเพิ่มขึ้น 36% และพันธะจากโครงการเอทาสนี่ก็เพิ่มขึ้น 37% เทียบสัญญาเดียวกันของปีผ่านมาเนาะ
4: บุตรดาเวียกธนาคารทานางบุญคำวรจิตว่าการเดธนาคารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบเวนเตเขื่อนยะฮารอมันเดสมาชิกสมัยศาสตร์เกี่ยวกับมัญหาการตำกะกมูลเฟอร์การคุ้มครองกมูลต่างประเทศ ต่อกับมันหางกินี้ผู้ว่าการธนาคารกบวนเดเล่าอันเดิงสาธนาคารกบวนเดียนเยี่ยมเซกูดดาเวียกกีดกสระเมอร์กับเซเครื่องดันสมัยกุฎการคุ้มครองพร้อมนี้ก็น้องบดตําบอกกับกระทรวงอุตสาหกรรมกับการค้าดาการกำหนดบึงราคาเครื่องใต้ไกลคุ้มครองกมลต่างประเทศกุฎดาระบบเกี่ยวกับดาเวียกอุตสาหกรรมกับการค้าทานมะไลทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมกับการค้าก็เบือนเดเคือนเราอันเดิงเกี่ยวกับการบานเดสมาชิกสภาศาสตร์เกี่ยวกับการยุดตุลการปุ้งแต่งแห่ถาดต่อกับมาทางกินีกระทรวงกบเบิร์นเดียนยำเสดาการแต่งนิติกรรมดำรัดกับกฎใหม่เพื่อคุ้มครองแห่ถาดการปุ้งแต่งกับหามเดืองวัตถุดิบสรงติดเด็ดขาดบรมนีฐานกงเพชรแก้วบัวผาซึ่งเมื่อสมาชิกสภาศาสตร์ประจำกิจเลือกตั้งจีกะเปแขวงหลวงน้ำถาก็เบื่อนเดอะฮัลโลตะเกิดกุลต่อกับวละนันแต่งกองประสมสำคัญเดกี
6: รัฐบาลเพื่อนแต่กายซีแจ้งคำเห็นของสมาชิกสภานี้โดยเฉพาะแล้วก็อาซีกระทรวงเนาะกายซีแจ้งสกีนี้กระทรวงขโมยกับหมดกระทรวงการเงินเนาะก็กายซีแจ้งสุดกีกับกายซีแจ้งมากปัญหาปัญหาสำคัญก็เนาะเพื่อนที่ซีแจ้งเรื่องกับการคุ้มครองการเก็บรายรับจากโครงการต่างๆในระยะผ่านมาเนาะก็เพื่อนเลอะแต่ว่าการเก็บข้อมูลประตาเพื่อนลอยในการคุ้มครองบรรดาโครงการลงทุนต่างๆกันนี่นอกก็แค่ชี้แจงสิกีกับคุณอาวกบรรดาที่จะน้องเพื่อนที่สืบต่อในการคุ้มครองการเก็บจัดเก็บอะไรครับในโครงการลงทุนกระปากันเหมือนการจัดสรรข้อมูลเสียเวียกงานบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลนอกไม้รัฐบาลจะอาทิตย์ทางจ้ากระเมื่อในการจัดสรรข้อมูลเอสแต่ว่าจัดสรรอุ่นเกิดครบอุ่นกับเพื่อนตามความโครงการบริมสิทธิ์ของรัฐบาลเนาะก็เพื่อนชี้แจงโดยเฉพาะเนาะก็จัดสิจะเมื่อการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างหรือว่าเวียกงานสังคมโครงเขตศึกษาสาธารณะเนาะก็เพื่อนได้กายชี้แจงสิกีที่ว่ารัฐบาลเนาะก็อาทิตย์ทางในจะแก้ไขปัญหากันนี่เพื่อนหรือว่ากะเป๊ะก็ละมันเนาะเพื่อนได้กายตอบเรื่องการติดตามกวดกาโครงการลงทุนที่ว่าอีเพื่อนที่สิข้อมูลส่งมากบัดนี้ผลประโยชน์หรือว่าคุณภาพของโครงการลงทุนยันน้ำกลาดกับอาวุธโครงการของผู้เพื่อนประสิทธิภาพประสิทธิผลนอกก็ใครชี้แจงที่ว่าสุดกี้นี่ก็นอกก็ฮับโยสภาเราต่อไปนอกจะอาแผนสืบต่อในการคุ้มครองเรื่องการจัดกมูลเซในโครงการลงทุนกันอุ่นก็ฮัดคุ้มตามบริมสิทธิ์ของรัฐบาลตามมติของสภาแค่นี้ก็มวยที่ว่ากระทรวงการเงินใครชี้แจงและอีกมวยเวียกสำคัญแค่นี้ผู้แทนกับเพื่อนติดไม้เรื่องอนาการแบ่งหรือว่าการคุ้มครองข้อมูลเกินแผนของแต่ละแขวงแต่ละแขวงกันนี่กันนี่นี่นอกเพื่อนจะชี้แจงในระยะกลาดกับอาวุธแขวงกับเพื่อนที่จะตั้งปฏิบัติรายรับเรื่องข้อมูลกระทรวงกับเพื่อนวกเกินแผนของแต่ละแขวงบริการจัดแบ่งในอุ่นแต่ละแขวงนำใช้ข้อมูลเกินแผนกันนี้นี่นอกกายชี้แจงนอกก็อาการจัดแบ่งอุ่นแขวงและบางแขวงที่ถูกผลกระทบภัยพิบัติต่างๆนอกอาทิตย์ในจัดการติดจ้อยแต่ละแขวงกันนี้อันนี้มันกระทรวงการเงินส่วนใหญ่เนาะก็กายชี้แจงเรื่องกันนี
7: ้สมัยแล้วลูกค้าจำกนยูนิเทลโลจิสติกมอกลาวอันบ่อนึงโปรโมชั่นปุดเดด่านน้ำกระบันเสาหกมวยใบบินลุดอันเดกกระบาร์บันกลีบจำรอดมือที30มงหกน้ำกระบันเสาหกบรอมนี่บริการรับส่งกันเรื่องภาคจำรอดตะกางบุดเดส่งปลอเปอร์ปิกขาบริการรับกันเรื่องรอดตะกางตังกะนี่รอดมือที่31มง12น้ำกระบันเสาหกยิ้มกลน้องอาซิตจิเบือนรับศกนำเดืองรางวัลมากแนวเหมือนเครื่องย่องไฟฟ้า iPhone 17 Pro Max สมาร์ทวอทรถจักร Honda Wave รถน้ำ Toyota Vios อาซิตปากลภาคกับกลรับเมื่อภาคมากอาโศกมากยอบรอมกับยูนิเทลโรสรงแหล่มายเบือนแทมดาเบอร์030 9668 668หรือซอกหนึ่งแถมดาเฟสยูนิเทลโลจิสติกดาวน์โหลดแอปยูนิเทลโลจิสติกเบื่อนดาแอปสตอร์กับเพลย์สตอร์เบื่อนแล้วดามือสกียูนิเทลโรสรงแหล่ยัดปลอมจิ้มกล

ปอมเมื่อกำยังซึ่งรักแพงกระดีเอยอต่อข่าวยาดากระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาเปื่อนเตซุ่มใส่ตำกะบัญหานักเรียนปะละหรือว่าเรียนโรงเรียนต้นเรียนโรงเรียนหรือว่าเรียนปุจบตาทานทองสลิดมังนอเมกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาเปื่อนเตซี่แจงต่อกันมาเดสมาชิกสภาเตซาดยาดากองประชุมสมัยสมันเถื่อกระปาเตสมาชิกสภาสุดที่10ยาดามือที่7มง10กลาดไกนี้ซึ่งเมื่อประธานเตตาทานซอนไซสิพันดอนประธานสภาเดซาดต่อกับการปะละโรงเรียนการเรียนโรงเรียนงอกระทรวงศึกษาธิการก็จะเปื้อนเตซุ่มเซแก้ไขตำกะการปะละการเรียนโรงเรียนแต่ละสันของนักเรียนนี้สันประถมมัธยมกับระดับสันจงอาชีวะศึกษาพร้อมกับปรับปรุงเปิ้นเตาะคุณภาพการศึกษาติคู่ตาทานทองสลิดมังนอเมกเปื่อนเตเราซะต่อกับปัญหากะกี้กระทรวงศึกษาธิการก็อาวิธีการในการแก้ไขแต่ละสันเรียนสภาพการปะละหรือว่าการเรียนโรงเรียนนี้นอเมือปัญหากับมือสิ่งกำเกิดท้าทายนำสำหรับคงเขตการศึกษาเรารวมเราโลดแล้วกับมือมากตัวสิวัตรกำสภาเดซาดเปื่อนเตรับรองอาถาเอียงนี่เลอะเคลื่อนแต่เมื่ออีอย่าตำแตกตำกลเซหนึ่มกลาดไก่นี้ซกหนึ่มปาร์ปันสาวห้ารอดปาร์ปันสาวรกการบรรลุอัตราการคูเรียนเมสุธีขันปอหนึ่งเมื่อเพิ่มเคลื่อน 100% การลดจูรเตอัตราการปะละหรือว่าการเรียนโรงเรียนนี้สำหรับสันมัธยมตอนต้นตอนตูดนี้จาก 12.4% เมื่อ 10.9% ผลสำเร็จกันนี้เมื่อร่างเปลเตการจัดตั้งปฏิบัติมากมาตรการโดยเฉพาะบุเดเมื่อการเจอจงบทบาทเหล่าสำคัญเตเพียงงานการศึกษาโครงการออร์แฮมยอกกุดโฮงเฮียนการสนองการอวนอาหารซึ่งเพื่อซึ่งมาตอนสงี้อวนนักเฮียนจำนวนโมยจำนวน 817,000 คนอวนกำมูลอดนูนเบียเลี้ยงอวนนักเรียนคนกำทุกยากทุกโรคโดยโอกาสจำนวนโมยพันคนขันปฐม 4,148 คนนอกจากนี้น้องเปื่อนเตสนองทุนการศึกษาจำนวนโมย153ทุนอวนนักเรียนกำเรียนเก่งการศึกษาสายอาชีวะศึกษาก็เปื่อนเตดำเนินการสิทธิ์สอนสามัญวิชาชีพยอมพร้อมกับเก้าสาขาวิชาอาชีพคืออาวิชาซ่อมแปลงคอมพิวเตอร์ซ่อมแปลงไฟฟ้าปรุงแต่งอาหารหรือว่าปืนสังเปิดสังมาตัดยิบหรือว่าลอยกันเตรืองกับซึ่งปังนี้ยัดตามโรงเรียนเปื้อสิยัดสิตาโรงเรียนสนเผาโรงเรียนต่างๆซึ่งอาคนกำคูเรียนนี้จำนวนมวยปัน762คนการศึกษาสันจงปฏิบัตินโยบายต่อกับนักเรียนกำทุกยากยัดหมกจงโรงชรูก็เปื่อนคูดโรงเรียนใส่สามัญศึกษาสันจงโดยอาการสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนปะตังโลดมวยปัน500ทุน2026รอด2027ยัตราสกเรียนนึมปาร์ปัน26รอด2027จำนวนนักเรียนกำลังเรียนยัตราสี่มหาวิทยาลัยนี้กะมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นี้ปะตังโลย 14,564 คนจูรทะเบียนกุดเมนี้ 3,776 คนมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์จำนวนนักศึกษากำลังเรียนกะดีปะตังโลย 2,494 คนจูรทะเบียนกูเรียนเม727คนมหาวิทยาลัยสวรรณเขตนักเรียนปาตังโลด 2,550 คนจูรทะเบียนเฮียนเม750คนมหาวิทยาลัยจำปาสักจำนวนนักเรียนปาตังโลด 2,333 คนจูรทะเบียนเฮียนเม920คนจำเมื่อก่อเลอะเก่าขาดไม้กับสภาแรงศาสตร์เปื่อนเตรองรับนี่อาซีขาดไม้กับเลาะคืบหน้ายอกฮอดกาลกับน้องอีก5ขาดไม้กับน้องประดาแต่งเพื่อนตามแผนการเป็นต้นเมื่ออัตราการปะละเตนักเรียนสันปฐมการพัฒนาวิชาชีพคู่แบบต่อเนื่องตามอัตรามวลชนจุมเพศจุมไวกูดรวมหัดกายบริหารออกกำลังกายกับหอยกีฬาสาเหตุต้นต่อเมื่อประดันบรรลุตามคันใหม่นี้เมื่อจากสภาพเลาะยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจกำแตงอวนนักเฮียนกับครูบางส่วนต้องเพื่อนเตเลียนยอซอกปลายแตงเวียกเพื่อปลายกระมูลกายเลี้ยงลอเตกายเลี้ยงครอบครัวย้อนการขาดแคลนครูยัตตาบางท้องถิ่นบางโรงเฮียนบางวีซ่าโดยเฉพาะเมื่อเขตยัตตามกจงโรงชรุขาดแคลนปะอะ
งบประมาณบริหารป่าอุปกรณ์เครื่องเสยองกำเกิดจำเป็นเพื่ออ้วนคันท้องถิ่นนี้ติดตามกับประเมินผลบรรดาตัวชีวัดอย่างน้องประดาตันกับป่าหรอสัดเจนน้องประตารีต่อเนื่องคราวมื้อเทื่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาน้องเปื่อนเราตื่มซะต่อกับบัญหากำเล่าไก่นี้กระทรวงศึกษาธิการก็อาหารเลาะพยายามจีตำกะอ้วนเกิดเมื่ออ้วนเกิดเมื่อแบบระบบโดยปฏิบัติบรรดาโครงสร้างเปิ่นเตราะระบบหลักสูตรการศึกษาสามัญจาก5บวก4บวกเปยอมเมรกบวกเปบวกเปเปิ่นเตราะระบบสร้างครูเกื้อนเมโดยการยุบโรมบรรดาวิทยาลัยสร้างครูจอดประเทศนี้กำอาลักษณะกระแจกกระจายหยัดเมยัดเตโซนกับสร้างมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติเวรเปลี่ยนเตสถานการศึกษาบางจำนวนวนเมื่อโรงเรียนสามัญวิชาชีพสิทธิ์สอนทางระบบสามัญเพิ่มทักษะวิชาชีพขั้นต้นเกื่อนแผนสำรวจกับสำแปลงบรรดาโรงเรียนกำนองบดาเปื่อนมาตรฐานซึ่งบรรจุอะปะทั้งโลดมอยปัน59บอนขั้นปฐมนี้กำนองบดาเปื่อนมาตรฐานนี้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกวันนักเรียนนี้เปื่อนเรียนวันเกิดเลอะประเวยมั่งย่อพร้อมกันนี้ก็ซุ่มเซปรับปรุงหลักสูตรในการศึกษาโดยอาการสร้างหลักสูตรเมวันเกิดกูดกับทะเอียงเมเตยุคสมัยกับเราต้องการตัวจริงในการพัฒนายกบรรดาหลักสูตรกรรมกุญเรานักเรียนนี้ปะเราสนใจจุเฮียนกุญแล้วครานกับเกิดเปิดกูดกับสภาพตัวจริงกับจุมือกีส่งเสริมยุดตูลการศึกษาสันจงขยายการเรียนภาคประเสื่อมเฮียนไทยอาทิตย์เรียนออนไลน์ประสมในการในสาขากรรมสังคมนี้ต้องการเพื่ออ้วนคนเรียนแต่งเวียกต่อเปื่อนนอกจากกันนี้นอกมาตรการวิธีการกรรมเรานอกจากกันนี้บรรดามาตรการวิธีการกรรมเรากายนี้กระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาก็เปื่อนแต่อ่ะกลไกกองประสมสรุปตีราคาประจำภาคเรียนกับกองประสมกลบริหารการศึกษาทั่วประเทศแต่ละเนิ่มซึ่งเนิ่มปารปันสรกนี้ก็เปิ่นเตวางปลาคาดใหม่เพื่อประแน่ตำกะบัญหาการปะละการเรียนห้องเรียนเตนักเรียนนี้เพื่อกับการปรับปรุงเปิ่นเตราะคุณภาพครูสอนนี้ตื่มเปาะสิกี้โฆษกสมเขียนก็อาข่าวเลอะไกลเล่าไกลตรอตอวันยงมาแต่แฮมอีเพื่อนเนิ่งพร้อมย่อเอิ่มข่าวเลอะกี้นอกจากกันนี้แล้วโฆษกสมเขียนก็นั่งอาข่าวเลอะไกลบอกไกลเราอรยงมาเตแฮมอีย่อพร้อมย่อกูยงมาเตแฮมอีหักเปิ่นกำเมียงตัวกี้แล้ววันย่อตรตอย่อเราตอเกี่ยวกับข่าวเลอะเกี่ยวกับการรับสมัครรับเตพนักงานรัฐกรเมยัตตาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักซึ่งกรมจัดตั้งกับเปิ่นเตแจ้งกายเรื่องจุเตนักศึกษาหรือว่านักเรียนหรือว่าเมื่ออาเจอากรเรียนจบมากปีมากนึ่มแล้วแต่น้องบดาอ่ะเวียกงานกำเกิมันคงแต่งกับเอกชนบ่หรือแต่งตาเมอหรือน้องบดาอยากสมัครเวียกตาเมอก็สามารถสมัครยอกูดเซ็งเตโกตารัตกรยตาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักซึ่งคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักเกิดกับเมื่อคณะกำเกิดนำเสมอรวมทั้งซื้อมวลชนก็ยัดกูดยัดนี่อาจตั้งร้อย14-15กรมยัดนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกับโทรภาพแห่งชาติอีกก็เกื่อนกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคนี้เหมือนย่อจะเมื่อวิทยุอีโดยเฉพาะภาษากระมู้ก็ต้องการพนักงานเหมือนย่อโทรภาพแห่งชาติแผนกภาษากระมู้ก็ต้องการพนักงานเหมือนย่อจะนี้จึงจูเปือนย่อจูเปือนกูกายัดพร้อมหรือว่าเพื่อนร่วมงานนี่ก็ชวนที่ก่อนอียอดเซ็งบางเถื่อเปื่อนก็เลอะระเยี่ยมพร้อมอิงตามข้อตกลงเตนายกรัฐมนตรีแล้วเรื่องการแบ่งปันตัวเลขรัฐกรประจำหนึ่งปารปันเสารกฉบับเลขที่120ทับนอยอจูรวันที่28มงเก้าหนึ่งปารปันเสารกกรมจัดตั้งคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักจึงแจ้งรอดนักศึกษากำจบยัตตากลวงประเทศกับต่างประเทศกำอาละสนใจจุสมัครกุดเมื่อพนักงานรัฐกรยัตตาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักซึ่งเราต้องการจุเตพนักงานบรรจุตั้งโลดนี่15ตำแหน่งหรือว่า15คนโอกาสเตจีเปื่อนเซ็งเปื่อนเซ็งติดนี่โอกาสวอรายละเอียดจากกี้มอย
ต้องการเมื่อคนกับเมื่อสันสัตว์ลาวคนลาวโดยกำเนิดกมูกับเพื่อนแต่เมื่อสันสัตว์ลาวอายุตั้งแต่18ปีเกื่อนจนรอดอายุ33ปีปวนกลาดอายุ33ปีปาร์เมื่อคนกับอาเลาะคุณเลอะคุณพร้อมกับระบบการเมืองก็เหมือนระบบประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกและปึกคัดกับแนวทางนโยบายในภาคนี้ส่วนวุฒิการศึกษาหรือว่าวิชาเฉพาะนี้แปลงเตแต่ระดับปริญญาตรีเกื่อนโดยอาใบประกาศนียบัตรกับใบคะแนนเฉลี่ยนี่กับปวนเกิดลุด2.5 หรือว่าตั้งแต่ 2.5 นี่เกื้อนยอในสาขาวิชากำอีต้องการหรือกำคณะโฆษณาอบรมต้องการจุดเตะนี้เมื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเมืองกฎหมายประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ICT ภาษาอังกฤษสื่อมวลชนการพัวพันสากลการเงินการบัญชีกับวิชาซึ่งปังกำเกอยัดเล่กำเกอเกี่ยวข้องตักเลี่ยวกับวิสาหกรรมโฆษกสมเกียรติเราอย่างนี้ส่วนวิทยาศาสตร์การเมืองนี้เกิดกับเจอาปาร์คณะเกิดคณะศึกษาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์สังคมส่วนคณะศึกษาศาสตร์นี้เปลี่ยนกับยุบอ่อนเกิดหยอกเกินกับมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งศาสตร์ยัตตาดงคำสั่งห้วยแล้วก็แต่เปลี่ยนประกาศสิกนายประวัติศาสตร์กฎหมายกับยัตตานิติศาสตร์กฎหมายนี้ส่วนการเงินการบัญชีนี่ก็จบธนาคารก็สามารถกูดเปื่อนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กับวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นี้ภาษาอังกฤษนี้ก็ยัดอักษรศาสตร์

0: อันนี้กุ้มรอเต้ปวนยืมหรือปวนปักรถเมย์หมายความว่าต้องกุ้มรอเต้รถเที่ยวยอเที่ยวกายเปื้อนกลางยัดเปื้อนหรืออาบอนผักเซาจะยัดพร้อมพี่พร้อมน้องกับเปื้อนแต่ปวนคือยุ่งยากการจะตั้งเรื่องหอผักถ้าเมื่อสนใจแล้วก็สามารถยอพ่อพันธุ์เตแบบฟอร์มไก่เคียนโดยรอเต้ดามงรัฐการกรมจัดตั้งคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักยัตตาหลัก6นี่เอ้ยสัน5ห้อง526เวลาสถานที่อ้วนใบประกาศส่วนเวลาสมัครนี้อ้วนยออ้วนเตใบประกาศนี้ยอพร้อมใบคะแนนสมโนครัวบัตรประจำตัวยอพร้อมเริ่มสมัครตั้งแต่มื้อที่12เดือน10จรดมื้อที่21เดือน10เริ่มวันจันทร์หน้านี้อ้วนตั้งรัดเปล่ายอแต่สรวดอ้ํายอก็ตับลงนี่แหละเอ็ดคือคนยอดเอ็ดเบฟอร์มเกิดจะรวยการต้องเปล่าต้องตั้งไรได้เจก่อนอียอมพร้อมมีเวลาสอบเซ็งเมื่อวันที่27เดือน10ยัตตาฮอประชุมนำเตคณะโฆษณาโอพรมศูนย์กลางผักเวลา 8:00 คันประดาเนิงมะริจุเนิงริปรวยกีอวนโทมันนางไอคำสอเลียนซีเบอร์020-2940-145 2944-0145 2944-0145กับเบอร์นางปาวินาสิงสุวรรณ5552-1355 5521355เปื่อน
1: ตกี้เกิดกับเมอร์โอกาสเลอะสมเมอยงมาแต่แฮมอีหากเปิ่นกำยังเปิ่นกำงัดแล้วสีกี้กับมือบรรสุกแล้วอวันตังรัดรันบอกเจบอกก่อนอีกับน้องประดาเวียกแต่งหรือเมื่อวันยอเซ็งแปลียงเปื่อนก็เลอะไหนสมเขียนกับมือไม่กลกับมือยำเยอะกับมืออาสาสมัครปูเปื่อนกับมูลดำกับมูลเดือนมืออาสาสมัครครูสอนในเปื่อนตั้ง7-8ปีจึงยอสมัครเซ็งกูตาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคตะปี2021-22จึงเปื่อนจึงเมื่อพนักงานรอดสมือกี้จะเมื่อกะครอวันเจก่อนกะมูอีวันยอเซ็งปวนพลาดโอกาสตุกี้เปื่อนคือสำคัญสม
0: เอาเวลากายังเวลานาทีดารายการอีกีก็เลยจะลอยแล้วกึนสุดกี้โฆษกสมเขียนตะว่าคนจัดรายการก็จะครอสัมภาษณ์ยังมาแต่แฮมอียอกาลเคราะวันตอนสรวจสิกีเคราะวันหยัดเลือเปอร์ลำอาเรืออาแรงหยอดแตงเรแตงรนาวันลูกขนาดเวียกหยอดฮอดงอหยอดเกี่ยวงอกับเคราะวันเปื่อนมากเปื่อนกิ้งโชเอาปุ๊บหยอดมือเฮเมสำหรับสิกีซึมบายเลย

ส่วนเหืออยู่จอมแจ้งแล้วอีกบ่โดนนี่ก็แม่นมือออกพรรษาปวารณานี่ก็แม่นมือบุญออกพรรษาปวารณานี่ก็แม่นบุญส่วนเหืออยู่ทั้งท่าวัดจันทร์ท่านผู้ฟังซึ่งอีกบ่เท่าใดมือนี่จะเป็นงานบุญส่วนเหือจอมแจ้งนี้ซึ่งทางนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ปีนี้เพิ่นก็จัดใหญ่อยู่ทางบ้านจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคนี่เพิ่นก็ได้จัดคือกันกะเกียมเพราะว่าหยังเพิ่นมีการตั้งเต้นเกียมวางขายสินค้าได้ท่านผู้ฟังอีกบ่เท่าใดมือนี้อยู่ทั้งตามเส้นทางเรียบตามแคมป์ของทางเพื่อเบื้องเมืองศรีสัตนาคนี่ก็คือบ้านทางบ้านจอมแจ้งปีนี้เพิ่นเฮ็ดใหญ่เป็นพิเศษจะเป็นอะไรนั่นโดยเฉพาะกับการเดินทางไปเที่ยวไปชมหรือว่าไปร่วมชมงานบุญสงเฮือนี่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะซึ่งปีนี้จะเป็นแนวใดการวางแสดงสินค้าต่างๆอยู่ทางบุญจอมแจ้งนี้จะเป็นแนวใดพวกเขาก็ไปติดตามน้ำกันไปร่วมชมร่วมเชียร์น้ำกันไปร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชาวเมืองศรีสัตนาคในและเมืองอื่นๆที่เพิ่นจะเอามาวางแสดงคือกันเนาะอันนี้ตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเขาจะมาเว้าสู่ให้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลข่าวการจู่ทำลายยาเสพติดในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีซึ่งตอนเช้าวันที่10ตุลาคม2016นี้กองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบจัดพิธีจุดทำลายยาเสพติดเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีวันที่12ตุลาโดยการเข้าร่วมของท่านอาจสภังทองศรีพันดลกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานสภาประชาชนทั้งเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์พลตรีกองสวัสดิ์บุญเลี้ยงกรรมการสำหงศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจผู้ซีนำเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยต่างหน้าองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวบรรดาการนำพรรครัฐทูตานุทูตสาวนุ่มเยาวชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีพลจัตวาบัวพันธ์ฟองมณีหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์รองประธานคณะกรรมการแก้ไขยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานให้ฮู้ว่าปัญหายาเสพติดนี่เป็นภัยอันตรายให้แห้งต่อมวลมนุษย์มีทาเอียงแพร่ระบาดอยู่หลายประเทศและอยู่ในหลายท้องถิ่นของเราก็คือนครหลวงเวียงจันทน์อย่างตั้งหน้าเป็นห่วงปัญหายาเสพติดได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงความสงบสุขและความปลอดภัยของชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมมือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องกันต่างๆปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงได้เพิ่มทวีแก้ไขเป้าหมายยาเสพติดอย่างเข้มงวดและก็มีความเด็ดขาดแสดงออกใน1ปีผ่านมาสามารถมากคดียาเสพติดได้790เรื่องกักตัวผู้ถูกหาได้1,433คนหญิง207คนในนั้นมีคนต่างประเทศใน107คนหญิง14คนและก็ยึดวัตถุของกลางหลายรายการซึ่งในนั้นมียาบ้า20,545,84เม็ดยาไอซ์2ต้นกว่าเคตามิน217กิโลยาอี63กว่ากิโลกับ 25,800 เม็ดกัญชา4กว่ากิโลเฮโรอีน6แท่งเม็ดมณีสีขาว371กิโลแป้งฝุ่น2ต้นกว่าคอลลาเจนผสมยาเสพติด 2,188 ซองซานไนตรัสออกไซด์366ถังยาสูบไฟฟ้า 13,589 อันหมากปุ่มเป้า 1,639 หน่วยหัวพอดประสานผสมประสานเสพติดนี่ 2,392 หัวหัวพอดเป้า 3,400 หัวยาแก้ไอ 29,256 แก้วกับ3แก๊สน้ำกระท่อม 1,444 ตุกใบกระท่อม2ต้นกว่าน้ำยาเคมีผสมยาเสพติด97ตุกปืนยาว5กระบอกปืนสั้น26กระบอกลูกปืนชนิดต่างๆ615ลูกมักแตกนี่
สี่หน่วยรถใหญ่15คันรถจักร60คันและอื่นๆสำหรับยาเสพติดที่นำมาทำลายจุดในมือวันที่10นี้แมนศาลตัดสินใส่ได้อย่างเด็ดขาดและประกอบรายละเอียดมีดังนี้ยาบ้าจำนวน 1,341 กิโลกับ535กรัมยาไอซ์จำนวน 1,772 กิโลกับ720กรัมคอลลาเจนผสมสารเสพติดจำนวน767กิโลกับ300กรัมกัญชาแห้งจำนวน8กิโลกับ578กรัมเฮโรอีนจำนวน3กิโลกับ13กรัมยาเคตามีนจำนวน1กิโลรวมยาเสพติดที่นำมาจุดทำลายในครั้งนี้นี่มีทั้งหมด 3,894 กิโลกับ263กรัมในนี้ก็มียาเสพติดจากกลุ่มตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดนี่กลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบนี่จำนวน 1,791 กิโลกับ38กรัมท่านผู้ฟังคันเว้าเรื่องยาเสพติดนี่ก็เป็นภัยคุกคามต่อสังคมแล้วก็โดยเฉพาะกับเป็นวัยรุ่นคนหุ่นหนุ่มเฮานี่แหละโอ้อันนี้อันตรายหลายบ่ว่าแต่ว่ามันติดพันอย่างใดมันติดพันแต่ทุกอย่างทางด้านพื้นฐานของเราก็คือทางด้านสถาบันครอบครัวพื้นฐานของเราก็เป็นอย่างการสัญจรไปมาก็คืออุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุการปุ้นจี้ซิงซับก็คือปรากฏการณ์ยอทอเบิร์ตอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอย่างมันจากยาเสพติดนี่แหละที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ตะกี้ก็ยังอันตรายละเป็นปัญหาที่สะสมมาแต่ใดมาเนาะปัญหานี้ก็คือทั่วโลกเลยบ่ว่าจะเกิดขึ้นแต่อยู่ประเทศลาวเฮาเท่านั้นทั่วโลกก็เกิดขึ้นกันเนาะเพราะว่าเรื่องยาเสพติดนี่มีเบิดแต่ว่าประเทศลาวเฮาก็เป็นปรากฏการณ์ยอดที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลและพรรคส่วนเกี่ยวข้องได้สุ่มใส่แก้ไขมาโดยตลอดปัจจุบันนี้ก็เป็นยาเสพติดที่พ้นเด่นที่เกิดขึ้นใหม่ๆนี่ที่เป็นการมอมเมาสาวหนุ่มเยาวชนเฮาก็เป็นหยังน้ำกระท่อมนี่แหละน้ำกระท่อมนี่ที่ผสมสารเสพติดต่างๆที่วัยหนุ่มนี่เยาวชนนี่แหละปรุงแต่งขึ้นมาจักสิเอาหยังโตหยังปนใส่เฮ็ดให้มอมเมาตัวเองมอมเมาหมู่คู่ที่สุมกันสุมนุ่มกันนั่งกินน้ำกันเฮ็ดให้บ่หลับบ่นอนละบัดนี้เนาะบ่หลับบ่นอนก็สอดแจ้งเอาซื่อๆแต่ละมื้อแต่ละบอนคือกันที่ว่านั่งกินน้ำกระท่อมนี่โอ้ปัดบ่มีมาแล้วก็เป็นซอกหาแล้วซอกหาลักปุ้นจี้ซิงซับกินน้ำกระท่อมนี่แล้วบัดนี้อันสำคัญอีกก็เป็นสุขภาพทางกายของผู้เกี่ยวอีกที่ดื่มน้ำกระท่อมนี่ดื่มน้ำกระท่อมนี่แล้วดื่มไปแล้วแล้วก็สะสมอยู่ในห่างกายแล้วก็เกิดเป็นโรคพยาธิต่างๆโดยเฉพาะกระเพาะพวกหัวใจวายกระทันหันนี่แหละพยาธิที่ทางการแพทย์เพิ่นได้กวดเห็นเพราะว่าอย่างเพิ่นได้ป่นในบางเทื่อเพิ่นก็ผสมใส่คอลลาเจนเหมาะเพิ่นว่าคอลลาเจนซองคอลลาเจนอันนี้ทางโฆษกเองก็บ่เคยเห็นซองคอลลาเจนเลยเพราะว่าบ่เคยสัมผัสเนาะแล้วก็บ่ได้เห็นจักเทื่อแต่ว่าเห็นแต่ข่าวๆแล้วก็ไปเก็บกำข้อมูลต่างๆไปเอาข่าวต่างๆจุดต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็เพิ่นว่าน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมนี่เพิ่นเอาผสมอย่างแน่นี่โอ้ก็หลายอย่างเลยวัยรุ่นนี่โอ้สรรหาขนาดได้ท่านผู้ฟังเอ้ยเอามาเฮ็ดจะได้ดื่มเฮ็ดจะได้ให้ตัวเองมวนซื่นว่าซั่นแต่ว่ามวนซื่นแต่ตอนต้นบางเทื่อก็สุขภาพตัวเองบ่ฮู้ว่าสุขภาพมีอันพยาธิอย่างแน่พยาธิประจําตัวตัวเองอย่างแน่วัยรุ่นคือกันได้ก็คือสาวหนุ่มนี่แหละดื่มไปปุ๊บปนผสมใส่คอลลาเจนบ่ใส่น้ำยาอย่างต่างๆบ่แล้วก็เฮ็ดให้เกิดอาการหัวใจวายกระทันหันก็เสียชีวิตอยู่โรงหมอหรือว่าเสียชีวิตกับที่ก็มีหมู่ครูเห็นปุ๊บก็เอาไปถึงว่าสังคมก็คือเห็นข่าวข่าวข้อมูลข่าวสารสิล่วงหลายจังได๋ก็อย่าแต่ยังเป็นภัยคุกคามอีหลีได้ยังพากันกินหรือว่าพากันดื่มอยู่อันยาเสพติดนี่นะท่านผู้ฟังเลยทั้งครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองกับปัจจุบันนี่ค่ะเป็นห่วงเป็นใยล่ะเนาะเป็นห่วงเป็นใยต่อลูกต่อเต้านี่แต่ว่าก็ห้ามบ่ได้บางครอบครัวห้ามได้ก็ดีใจนําเ
แต่ว่าปลูกบางครอบครัวห้ามบ่ได้ก็ปล่อยไปตามเว้นตามกรรมนี่ก็เฮ็ดให้การเสียการศึกษาห้องห้ามโรงเรียนก็บ่เข้าขี่รถขี่ราบ่รับบ่นอนละบาดนี้ขี่รถไปแล้วเมาน้ํากระท่อมนี่เกิดอุบัติเหตุอีกบัดนี้บ่มีเงินซื้ออีกก็ไปปุ้นจี้ชิงทรัพย์ขี่ลักงัดแงะต่างๆนานาได้ปานนี้ขี้รักงัดแงะต่างๆนานาแล้วแล้วก็เฮ็ดให้สังคมเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนอันนี้เป็นภัยคุกคามอีหลีนอกจากอันน้ํากระท่อมแล้วก็แม่นการสูบจะสูบไฟฟ้านี่แหละถ้าว่าเฮาเห็นอยู่ในสังคมโอ้ยคนหนุ่มๆนี่ไปเห็นอยู่ใส่กระจับดูดเดี๋ยวนี้ดูดใส่แต่ปากก็บ่พอแห้งเลยเป็นเอายัดใส่หูดังอีกออกปากออกโอ้อันนี้แห่งก็อันตรายคือกันนี่กวดพบกันละจํานวนหลายที่ทางโฆษกได้เว้าสู่ฟังข่าวๆเว้าสู่ฟังนี่ถึงทําลายซําใดยึดเอาซําใดก็ยังเกิดขึ้นเป็นจํานวนหลายอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนี้เป็นสิ่งที่บ่ดีอีหลีเนาะพวกเขาต้องสกัดกั้นต้านน้ํากันโดยเฉพาะเป็นการตักเตือนให้สาวหนุ่มเยาวชนฮู้ได้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติดหรือว่าสิ่งเสพติดนี่แหละเนาะเพราะว่าแต่ทั้งสถาบันการศึกษาได้เว้าได้แล้วได้เข้มงวดทั้งสถาบันการศึกษาก็เข้มงวดคือกันได้ไปทั้งอยู่โรงเรียนกวดเห็นได้ยึดเอาแล้วก็ใส่วินัยต่อนักเรียนนี่ใส่ระเบียบต่อนักเรียนแล้วก็แจ้งผู้ปกครองวันนี้เฮาก็ต้องได้ร่วมกันเนาะเพราะว่าอันตัวนี้เป็นภัยคุกคามของสังคมวัยหนุ่มเฮาอีหลีพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องได้ติดตามลูกหลานของตนเองว่าได้ไปฮอนโรงเรียนแท้บ่ติดตามเบิ่งลูกหลานของตนว่ามีอาการจังใดมีพฤติกรรมแนวใดถ้าว่ามีการพฤติกรรมที่ในการไปลักดื่มน้ํากระท่อมนี่มีอันนั้นอุปกรณ์ยาสูบไฟฟ้านี่ก็ยึดตะกะตักเตือนว่าวานี่แหละบ่ว่าทางแต่สถาบันการศึกษาเท่านั้นครอบครัวพร้อมเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขาจะไปทีข่าวมอบหับระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจําตัวดิจิตอลอยู่ลาวพิธีมอบหับระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจําตัวดิจิตอลอยู่ลาวจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่8ตุลานี้ที่สํานักงานนายกรัฐมนตรีโดยมีท่านเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีท่านเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีคณะรัฐมนตรีการนำคันสูงของ2ชาติลาวเวียดนามเข้าร่วมการนำใช้ระบบคุ้มครองและบัตรประจำตัวดิจิตอลแม่นถูกกับกาลโอกาสและเป็นความมุ่งหวังของรัฐบาลลาวที่อยู่ในระยะปฏิบัติแนวทางรัฐบาลดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลและสังคมดิจิตอลเข้าสู่เวียกงานตัวจริงเพื่อข้ามผ่านความยุ่งยากสิ่งท้าทายทดสอบและสิ่งกีดขวางต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวโครงสร้างโครงการสร้างฐานข้อมูลพลเมืองและบัตรประจำตัวนี้แม่นได้รับทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเวียดนามก็คือกระทรวงป้องกันความสงบของเวียดนามซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญเพื่อช่วยรัฐบาลลาวก็คือกระทรวงป้องกันความสงบลาวในการหันเป็นดิจิตอลและจะนำเอาผลประโยชน์สำคัญมาสู่ประเทศของพวกเขาผลสำเร็จของการจะตั้งปฏิบัติโครงการนี้แม่นได้รับการร่วมมือการสนับสนุนและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้สายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะส่งกำลังป้องกันความสงบลาวเวียดนามนับมือได้รับการเพิ่มทนุถนอมเพิ่มพูนคุ้นสร้างก้าวเข้าสู่ล่วงเลิกและมีผลสำเร็จใหม่ในพิธีได้มีป้ายกดปุ่มมอบหับระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวดิจิตอลอยู่ลาวอย่างเป็นทางการอันนี้บัตรประจำตัวดิจิตอลลายท่านกระทรวงสิได้สัมผัสแล้วเนาะหรือว่าเห็นแล้วก็สัมผัสละได้ไปเฮ็ดแล้วอันนี้ก็ระดมเนาะระดมทุกท่านคือกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ให้นะบ่ได้ให้เฮ็ดบัตรประจำตัวที่เป็นนั้นสีเขียวเลยเด้หรือว่าปึ้มสมโนครัวล่ะตัวนี้เป็นบัตรหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นจุดดีหลายอย่างในเพราะว่าจะรวมอยู่ในหั่นหวบหวมอยู่ในหั่นข้อมูลต่างๆจะอยู่ในบัตรเดียวอันนี้หลายท่านก็ได้ไปแล้วทางโฆษกเองก็เกี่ยมคือกันเกี่ยมไปลงทะเบียนเฮ็ดบัตรใหม่นี่คือกัน
แต่ว่าบางท่านเพิ่นได้ไปเห็นแล้วเพิ่นก็สิฮู้ว่าการเก็บกําข้อมูลต่างๆที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้เก็บกําสอบถามเพื่อประกอบเข้าใส่ข้อมูลของบัตรประจําตัวนี้โอ้เป็นจํานวนหลายคือกันแต่ว่าก็เป็นผู้ใดได้มาครอบครองแล้วได้มาจํามาใบแล้วว่าได้นําใส่แล้วก็สิฮู้ว่ามันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกขึ้นกว่าเก่าข้อมูลอยู่ในหันบัตรเดียวแล้วก็สบายเอาไปยืนอยู่ใส่ธนาคารบ่หรือว่าไปเคลื่อนไหวต่างๆก็เห็นว่ามีความสะดวกสบายหลายอย่างแต่ว่าการประกอบเอกสารที่ว่าเฮ็ดบัตรประจําตัวในระยะนี้ก็บางอย่างก็มีสิ่งท้าทายคนยุ่งยากแน่ก็ต้องได้ช่วยกันร่วมมือกันเนาะเพราะว่าทั้งรัฐบาลเพิ่นก็โดยเฉพาะภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นก็ตั้งใจเพื่อจะคิดให้เนื้อใดเฮ็ดให้ประชาชนเฮาได้นําใส่บัตรหรือว่าได้การเคลื่อนไหวที่สะดวกสบายแล้วก็บ่ให้ยุ่งยากแล้วพวกเฮาก็ต้องร่วมกันเพื่อตัวนี้เป็นสิ่งยั่งยืนตัวตนของเฮาเองเนาะท่านผู้ฟังเข้าสู่ดิจิตอลแล้วเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วพวกเฮาก็ต้องได้นําทันคือกันไปในทางที่ทันสมัยแล้วเฮาก็ต้องทันสมัยคือกันเนาะตัวนี้ก็เป็นเสิ่งบัตรประจําตัวนี้ทุกคนก็ปลุกระดมแล้วแหละให้ทุกคนไปเฮ็ดบัตรประจําตัวดิจิตอลนี่ที่เฮาได้ปัจจุบันนี้กับพวมอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนเฮาก็ไปเฮ็ดได้ละสะดวกสบายละหลายแขวงหลายเมืองเพิ่นก็ได้เฮ็ดให้ประชาชนนี่แหละได้ไปประกอบกับบ่ได้ดนเนาะการประกอบเอกสารไปหาเมืองแล้วก็ประกอบเอกสารโน่นบ่ได้ดนตัวนี้เรื่องบัตรดิจิตอลเนาะเอาวันนี้ไปหาข่าวเกี่ยวกับเปิดโครงการและกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทูตเศรษฐกิจแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างเปิดโครงการในวันที่9ตุลาคม2026นี้กรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้จัดพิธีเปิดโครงการร่วมมืออนุภาคพื้นแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทูตเศรษฐกิจแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างศกปี2026-2027อย่างเป็นทางการที่แขวงหนองพะบางโดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างโดยมีเป้าหมายสําคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถเวียกงานค้นคว้าให้แก่สาวหนุ่มโดยเฉพาะแก่นักการทูตหนุ่มพร้อมทั้งส่งเสริมการร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านเวียกงานการทูตเศรษฐกิจร่วมกันของสาวหนุ่มจากบรรดาประเทศสมาชิกแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างพิธีเปิดโครงการและกองประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะประธานโดยท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างของลาวและท่านจางเซอผิงกงสุลใหญ่ของจีนประจําลาวที่แขวงหลวงพะบางนอกจากนั้นยังมีบรรดาสมณกรและวิทยากรจากภาคส่วนเกี่ยวข้องคณะรับผิดชอบเวียกงานการทูตเศรษฐกิจขันแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนหลายกว่า80ท่านในโอกาสที่ท่านสมบูรณ์สิหานาถก็ได้กล่าวเปิดกองประชุมและได้ยกให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดกองประชุมครั้งนี้ที่เป็นเวทีสําคัญหนึ่งในการยกสูงขีดความสามารถและความรับรู้ให้แก่นักการทูตหนุ่มและพนักงานเกี่ยวข้องในขั้นท้องถิ่นสามารถเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเวียกงานการทูตเศรษฐกิจและบรรดาบุริมสิทธิ์ของครอบการร่วมมือแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างนี่แหละและวิธีการนําเสนอบทโครงการเพื่อขอการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ําของแม่น้ําลันสร้างนอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้ประกอบคําเห็นและระดมแนวความคิดเข้าในการสร้างข้อแนะนําการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการทูตเศรษฐกิจของเราเพื่อให้สามารถนําไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพกองประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนคําคิดคําเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างกงไปกงมาและดำเนินไปด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้ฟังมาต่อที่ข่าวท่านทองสวรรค์ภูมิหันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับบรรดาทูตอาเซียนประจําลาววันที่9ตุลานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์ภูมิหันรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวนี่ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของบรรดาทูตอาเซียนประจําลาวเพื่ออวยพรและแสดงความสมเสยในโอกาสที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์ภูมิหานีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคในการเข้าเยี่ยมคำนับในครั้งนี้
จะมีเอกอัครราชทูตของเมียนมาประจำลาวในนามเป็นประธานของประชุมปรึกษาหรืออาเซียนได้ต่างหน้าบรรดาทูตอาเซียนแสดงความสมเสริอย่างจริงใจต่อทานทองสวรรค์พรมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ให้การแต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาพพร้อมนี้ท่านเอกอัครราชทูตได้มีความเห็นว่าการได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสำคัญของท่านรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้แม้หน้าที่อันมีเกียรติซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นอันสูงส่งที่พรรครัฐบาลและประชาชนต่อความรู้ความสามารถประสบการณ์อันกว้างขวางการอุทิศตนและบรรดาผลงานต่างๆของท่านรองนายกและประกอบส่วนสำคัญเข้าในเวียกงานพรรครัฐโดยเฉพาะการเมืองในกองเขตเวียกงานการต่างประเทศการพัวพันสากลการสนับสนุนและการหัวมืออย่างใกล้ชิดจากกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพระหว่างลาวและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือทางในระดับพรรคพื้นและสากลในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำอวยพรและส่งเสริมอย่างจริงใจของบรรดาทูตอาเซียนประจำลาวพร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้ให้การร่วมมือและสนับสนุนลาวตลอดระยะผ่านมาพร้อมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารนี้ได้แสดงความส่งเสริมต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานอาเซียนของบรรดาสถานทูตอาเซียนประจำลาวภายใต้ขอบกองประชุมปรึกษาหรืออาเซียนในระยะผ่านมาเพื่อส่งเสริมความรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนก็คือการเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันหัวมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและการหัวมือ2ฝ่ายกับลาวพร้อมทั้งยกสูงน้ำใจความเป็นแกนกลางและความสามัคคีของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการหัวมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังอันนี้ก็มาจากข่าวข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านมาวังบดุลมณีก็เป็นวันสำคัญต่างๆเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็เป็นวันครูวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาซึ่งหลายโรงเรียนและก็สถาบันการศึกษาแห่งต่างๆเพิ่นก็ได้มีการจัดพิธีขึ้นซึ่งในนี้ก็มีหลายโรงเรียนนั่นแหละได้จัดขบวนการเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติฟังบดุลมณีนี่ก็เป็นทั้งโรงเรียนก้าวหน้าได้จัดขบวนการเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติอย่างฟุดฟื้นพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นป.5 ม.4 และม.7ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและก็ความสำนึกในบุญคุณอันสูงส่งต่อแม่พิมพ์ของชาติในวันที่9ตุลาที่โรงเรียนก้าวหน้านครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมครบ32ปีอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นโดยมีทานทองดีแก้วมีไซหัวหน้าโครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองจันทบุรีทานบุญไวหลวงราชผู้อำนวยการโรงเรียนก้าวหน้าพร้อมด้วยคณะอำนวยการพนักงานครูอาจารย์น้องๆ นักเรียนทุกชั้นเรียนและแขกที่เชิญเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงมูลเสื้ออันงามดีงามและผลงานการอุทิศตนด้วยความเสียสละอันใหญ่หลวงของครูอาจารย์ผู้ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นวิศวกรแห่งจิตวิญญาณปฏิบัติหน้าที่ศิษย์สอนอบรมบ่มสอนและให้ความรู้แก่ลูกหลานเพื่อให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นอนาคตที่สดใสของประเทศชาติในงานมีบรรดากิจกรรมที่มีความหมายความสำคัญประกอบด้วยการอ่านสารอวยพรทบทวนคืนประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันครูแห่งชาติสรุปตีราคาหอบด้านการเรียนการสอนระยะพันมาและทิศทางแผนการตระหนักของโรงเรียนก้าวหน้าพร้อมทั้งรับฟังคำโอ้ล้มและให้ทิศซี่น้ำจากหัวหน้าองค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองจันทบุรีเพื่อสืบต่อยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนพร้อมทั้งมีการแสดงศิลปะของน้องๆนักเรียนที่สื่อถึงพระคุณครูอย่างมวลซื่นและประทับใจในโอกาสดังกล่าวยังได้มอบใบย่องยอให้ครูอาจารย์และมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนจบชั้นป.5 ม.4 และม.7ตัวแทนน้องๆนักเรียนได้ต่างหน้าให้เพื่อนๆให้หมู่ๆนี่แหละเพื่อนหมู่ครูนักเรียนนํากันเอาดอกไม้และของขวัญมาแสดงความรู้กตัญญูรู้บุญคุณต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณการจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์เก่าศิษย์เท่านั้นทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่และผู้ใดศิษย์เก่าก็ได้ไปอวยพรวันครูเนาะแล้วก็ศิษย์ใหม่คือกันแต่ยังเป็นการปลูกฝังคุณสมบัติศีลธรรมอันดีงามให้แก่น้องๆ นักเรียนรู้จักเคารพรักและระลึกถึงบุญคุณของครูผู้ให้กำเนิด
ด้านสติปัญญาอีกด้วยนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องการศึกษาท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังในระยะนี้ก็มีวันสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ก็สิใกล้ๆมอมอนี่สิมันออกบุญออกพรรษาปวารณาละหลายบ่หลายแห่งก็คือทางโฆษกได้เว้ามาแต่ตอนต้นของทางรายการนั่นแหละพวกเขาก็จะได้เห็นข้อมูลข่าวสารในการก็เกี่ยมจัดงานต่างๆอีกมอมอมานี่ก็เป็นคือบุญออกพรรษาปวารณานี่แหละแล้วก็อีกมอมอมานี่ก็เป็นบุญทรงเฮือจอมแจ้งที่ใกล้จะมาถึงนี้ในการเดินทางไปมาในงานต่างๆนี่แหละพวกเขาก็ให้มีสติในการไปเที่ยวไปห่วมสมห่วมเสียบุญทรงเฮือนี้บ่ว่าจะเพื่ออย่างเพื่อรักษาติดพันใจอีกแน่ว่า1เพื่อรักษาฮิตของประเพณีอันดีงามเนาะในบุญประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นบ่ว่าแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นในแต่ละแขวงในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาก็ต้องรักษาวัฒนธรรมฮิตของอันดีงามเช่นเดียวกันลูกหลานของพวกเขาโดยพื้นฐานปัจจุบันนี้ก็เป็นการไปเที่ยวชมเที่ยวห่วมจับใจซื้อเครื่องใส่ห่วมจับใจซื้อเครื่องอย่างผลิตภัณฑ์ภายในเฮาเองเนาะลาวใส่ลาวลาวได้ลาวเจริญท่านผู้ฟังส่งงานบุญจอมสวงเฮือจอมแจ้งนี่คาดว่าจะมีสินค้าที่เอามาวางแสดงนี่หลายกว่า500ห้านพุ่นเด้อปีนี้ใหญ่อีหลียิ่งใหญ่เนาะ

0: หนึ่งรายการอภัยวันวงศ์อมธนผมโดยทีมงานขอจักลาทางผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปั่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
2: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนาพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
3: เออแหงได้ใจอีหลีได้
4: อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งดีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
6: ลาวโทรคม

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร